0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: ค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ทินคะเมื่อสักครู่นี้น้องทีมงานโทรศัพท์มาแจ้งว่าวันนี้จะมาช้าประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
1: ไม่เป็นไรน้องเขาคงมีธุระ
0: วันนี้พี่ทินดูแปลกๆนะคะปกติใครมาสายจะต้องอารมณ์เสียจะต้องหงุดหงิดวันนี้กลับหน้ามือเป็นหลังมือไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเลย
1: เปล่านี่พี่ก็เหมือนเดิมนะไม่ได้กลับหน้าเป็นหลังกลับหลังเป็นหน้า
0: เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นค่ะต้องพูดว่ากลับหน้ามือเป็นหลังมือเป็นสำนวนไทยค่ะมีความหมายว่ากลับเป็นตรงกันข้ามหน้ามือก็คือด้านที่เป็นฝ่ามือด้านที่มีลายมือนะคะส่วนหลังมือก็คือส่วนที่อยู่ตรงกันข้ามกลับหน้ามือเป็นหลังมือเป็นสำนวนที่มักจะใช้กับการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่กลับเป็นตรงกันข้ามกับที่เคยเป็นมาแต่เดิมคล้ายๆกับพี่ทีมนี่แหละค่ะแต่ก่อนเวลาใครมาทำงานสายพี่ทินจะต้องหงุดหงิดจะต้องอารมณ์เสียวันนี้กลับหน้ามือเป็นหลังมือดูอารมณ์ดีแล้วก็ไม่หงุดหงิดด้วยเกิดอะไรขึ้นหรอคะ
1: พอดีเพื่อนของพี่ไปฟังธรรมะมากลับมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าการทำจิตใจให้ผ่องใสนั้นต้องทำอย่างไรพี่ก็เลยได้อะไรดีๆมาเยอะ
0: นานไงที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองกลับหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมักระบาดหนักในช่วงฤดูฝนที่อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บ5ปอและ1ขอโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลฝ่ายปกครองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนภายในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับมาตรการ3เก็บป้องกันโรคประกอบด้วยเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะทิ้งและกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเก็บน้ำปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงวางไข่เปลี่ยนน้ำหรือปล่อยทิ้งหากไม่จำเป็นส่วน5ปอปราบยุงลายได้แก่ปอปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ปอเปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรลูกน้ำปอปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงในอ่างเก็บน้ำหรือภาชนะที่ใส่น้ำถาวรปอปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้มีน้ำขังและปอปฏิบัตินำหลักการทั้งหลายมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยและสุดท้ายขอขัดไข่ยุงขัดทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำก่อนนำไปใช้ใหม่เพื่อขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจเกาะอยู่ด้านในทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชีคุนกุนยาและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักระบาดหนักในช่วงฤดูฝนเนื่องจากยุงลายชอบไปวางไข่ในน้ำนิ่งตามแหล่งน้ำขังต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสีกาอุบาสิกา
10: สีอะไรเอ่ยชื่อเป็นสัตว์แต่ตัวเป็นคน
11: สีกา
10: ถูกต้องดาวเก่งนี
11: ่ฉันจำคำตอบเขามานะแต่ฉันสงสัยว่าสีกาเป็นคนทำไมเชื่อเป็นกาล่ะ
12: ฉันได้ยินคุณแม่บอกพี่เก่งว่าคำว่าสีกาตัดมาจากคำว่าอุบาสิกาซึ่งหมายถึงผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง
10: คุณยายพี่เก่งก็คงจะเป็นสีกาเพราะไปทำบุญที่วัดบ่อย
12: ๆได้ยินใครๆเรียกคุณยายว่าอุบาสิกาแต่ไม่ได้เรียกว่าสีกา
11: ทำไมล่ะ
12: คำว่าสีกาเป็นคำที่พระภิกษุมักจะใช้เรียกผู้หญิงสาวๆทั่วๆไปแต่คนที่มีอายุแล้วอย่างคุณยายเรียกว่าอุบาสิกาอุบาสิกาหมายถึงผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมพูดตัดสั้นเป็นสีกามักใช้เรียกผู้หญิงทั่วไปที่เข้าวัดแต่คนที่มีอายุแล้วอย่างคุณยายหรือแม่ชีเรียกว่าอุบาสิกา
8: พบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0: นตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับNo!

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนซ์กิติชันชนยุทธและวิทยากรของเราในวันนี้ครับพี่มนูนโดโอยสวัสดีครับพี่มนูน
1: สวัสดีครับครับ
0: สวัสดีครับพี่มนูนวันสองรู้สึกวันเมื่อวานฝนเริ่มมากลับมาอีกแล้วนะฮะพี่มนูน
1: คือฝนนี่มันหายไปประมาณสัก22-23แล้วก
0: ็24
1: เนี่ยก็ลดน้อยลงแต่วันเมื่อวันที่25เนี่ยตามที่เราเคยคุยไว
0: ้
1: เคยให้ข่าวไว
0: ้ฝนมันจะเริ่มมีมากขึ้น
1: ใช่ครับเริ่มมีการกระจายมากขึ้นแล้วอาจจะมีเรื่องของฝนหนักได้ในบางพื้นที่
0: ที่ฝนมันเริ่มกลับมาในช่วงนี้เป็นเพราะปัจจัยอะไรเหรอครับ
1: จริงๆแล้วปัจจัยหลักๆก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต
0: ้
1: ที่กำลังมันเริ่มแรงขึ้นกำลังมันจะเริ่มแรงขึ้นแล้วก็ประกอบกับตัวยอมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามมันเริ่มที่จะขยับลงเข้ามาแล้วก็ในแนวลักษณะของร่องมรสุมมันเริ่มที่จะเซตตัวเอ็นมากขึ้นในช่วงนี
0: ้ครับแต่ว่าช่วงนี้เอ้ยในแผนที่อากาศตัวนี้เราเห็นพายุด้วยนี่ฮะ
1: ครับพายุตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมฆลาดซึ่งจริงๆแล้วพายุตัวนี้ปีนี้น่าจะเป็นลูกที่9แล้วมั้งอาจจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นลูกที่7ที่8ที่8ลูกไม่กลานี่น่าจะที่7แต่มีลูกจะเป็นลูกที่8
0: ก็มีอยู่ข้างๆกันด้วยอีกลูกนึงตอนนี
1: ้นี่ก็คือมันเป็นสัญญาณที่เราเห็นว่าพายุมันเยอะทีนี้ในเริ่มต้นฤดูกาลก็เริ่มที่จะมีแต่ว่าลักษณะของพายุช่วงนี้อย่างไรเสียมันก็ไม่เข้ามาในบริเวณประเทศ
0: ก็คือเราดูแล้วว่ามันก็น่าจะขึ้นไปทางเหนือใช่ไหม
1: ใช่ครับขึ้นมันจะรีเกิดไปทางด้านเข้าไปทางด้านญี่ปุ่นซะมากกว่า
0: พายุอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรเหรอฮะไม่มั่นใจเรื่องการสะกดเลย
1: ตัวนี้
0: HIGOS
1: อะไรอีโก้ถ้าจำไม่ผิดนะครับชื่อ
0: ซึ่งตอนนี้คือถ้าทุกฟังไปเห็นข่าวในโซเชียลว่าตอนนี้มีพายุเมฆขลากับพายุอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเราก็สามารถมาเช็คจากแผนที่อากาศในหน้าเว็บไซต์กรมอุตุได้นะฮะเราก็จะมีการคาดการณ์แล้วว่ามันจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหน
1: คือตัวนี้มันน่าจะเคลื่อนที่ตามกันไปแล้วคร
0: ับ
1: ไม่น่าจะเข้า
0: ไม่ได้มากระทบกับประเทศไทยนะ
1: แต่ว่า
0: ช่วงนี
1: ้ในลักษณะของโมเดลต่างๆต่างแพลตฟอร์มต่างๆหรือทางเพจ Facebook หลายๆคนเค้าก็เอาเรื่องของจาก ECM หรือ GPT ที่คาดการล่วงหน้าไปในช่วงต้นเดือนเนี้ยก็จะลักษณะก็บางคนบอกเป็นพายุที่เกิดอ่าวไทยบ้างเกิดทะเลจีนใต้บ้างอันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามจากกรมอุตุอีกที
0: ใช่ฮะแต่ว่าทุกท่านถ้าเจอข่าวอะไรมาก็สามารถตรวจสอบจากแผนที่อากาศได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าพายุมันมีเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ถ้ายังมองไม่เห็นก็แปลว่ายังไม่จริง
1: ก็คือโมเดลก็คือการทำนายไปล่วงหน้าเพราะฉะนั้นก็การคาดการณ์ก็มันมีเยอะเดี๋ยวนี้โมเดลมีเป็น10เป็น100เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาโมเดลหรือว่าหาลักษณะของความน่าเชื่อถือเนาะเราเรียกความน่าเชื่อถือว่าจากหน่วยงานไหนไอ้เรื่องของพวกนี้โดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาเราเองเราทำมันในหลักการของวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราก็เห็นเหมือนกับที่หลายๆคนเห็นแต่ว่าในการทำงานของเราจะคาดการณ์ในช่วงประมาณสัก7วัน15วัน
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเราก็มักจะออกประกาศก็คือแบบพายุข
1: ้
0: ามพ้นประเทศฟิลิปปินส์มาอยู่ในทะเลจีนใต้แล้วด้วย
1: ครับเราก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรับผิดชอบ
0: ครับ
1: คือลักษณะการติดตามพายุมันเป็นมีผู้รับผิดชอบเป็นช่วงๆอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: ซึ่งบางครั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วกรมอุตุยังไม่ได้ประกาศอะไรมาไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ติดตามนะ
1: เราติดตาม
0: แต่ว่ามันยังไม่อยู่
1: ใน
0: ช่วงระยะพื้นที่ที่เรา
1: ในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบ
0: ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่คือเราจะพ้นผ่านประเทศฟิลิปปินส์มาด้านซ้ายตอนนี้เราก็จะเริ่มออกประกาศเตือนแล้วว่าจะมีการเดินทางไปในทิศทางไหนจะกระทบวันไหนบ้างนะครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วที่เราทำไมเราถึงประกาศหลังจากที่มันเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์เพราะว่าพายุทุกลูกถ้ามันไม่เคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ผลกระทบกับประเทศไทยมันค่อนข้างที่จะน้อย
0: ครับ
1: หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได
0: ้ครับซึ่งตอนนี้พายุเมฆขลาก็ไม่เข้าประเทศไทยนะตอนนี้ขึ้นไปทางเหนือนะครับ
1: ขึ้นไปทางเหนือครับช่วงนี้พายุ2ลูกนี้ไม่น่าจะเข้าประเทศไทยแต่ว่าเราติดตามในช่วงต้นเดือนอีกทีนึงว
0: ่
1: าจะเกิดอะไรขึ้นมาและเคลื่อนมาอย่างไรเนี่ยเราดูจีนครับ
0: ครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยสภาพอากาศเราก็เป็นอยู่ในช่วงเป็นฤดูฝนปกติ
1: ครับ
0: ก็คือมีฝนมาก
1: คือเป็นช่วงฤดูฝนแต่ว่าโดยทั่วไปในช่วงเนี้ยในช่วงระหว่างกลางเดือนมิถุนาจนถึงกลางเดือนกรกฎาเนี่ยหลายๆพื้นที่จะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วง
0: ครับ
1: แต่ปีนี้เราจากที่เราดูลักษณะอากาศประจำวันเองลักษณะอากาศ7วันเองหรือลักษณะอากาศ15วันเองโอกาสที่ฝนทิ้งช่วงที่เป็นบริเวณฟากเนี่ยก็ค่อนที่จะน้อย
0: ครับ
1: ซึ่งมันจะคือความตื่น ตนกของของหลายๆคน
2: เราไปกลัว
1: ไปกลัวเรื่องของคำว่าซุปเปอร์เอลนิโยอะไรเงี้ยนะซึ่งเราอยากจะบอกว่าเอลนิโยนี่มันตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นรุนแรง
2: ยังเป็นเพิ่งเริ่มต้นระดับ
1: ใช่ใช่ไหมใช่ตอนนี้มันแค่มันยังอยู่ในช่วงนิวตรอนอยู
2: ่ครับ
1: นะครับ
2: คืออุณหภูมิน้ำทะเลมันเริ่ม
1: อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณแปซิฟิกตะวันออกนี่มันเริ่มสูงขึ้น
2: แต่ว่ายังไม่ถึง
1: ยังไม่ถึง
2: ซูเปอร์เอลนิโย
1: คือจริงๆแล้วในทางอุตุนิยมวิทยาเองเราไม่เคยพูดคำว่า
2: เราไม่ใช้คำว่าซูเปอร์นะ
1: เราใช้คำว่ารุนแรงมาก
2: ครับ
1: คำว่ารุนแรงมากก็คือมากกว่า2
2: มากกว่า2องศาขึ้นไป
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งอันนี้เราก็คาดว่ามันอาจจะพัฒนาม ี
1: โอกาสพ
2: ั
1: ฒนาได้
2: ในช
1: ่
2: วงปลายปี
1: ในช่วงปลายปี
2: แต่ว่าผลกระทบในตอนนี้ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้น
1: แต่ผลกระทบในบริเวณฟ้าโดยเฉพาะในช่วงฝนทิ้งช่วงนี้ไม่มี
2: ซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ทิ้งช่วงด้วย
1: คือฝนในหลายพื้นที่นี่มันค่อนข้างที่จะไม่ทิ้งช่วงเป็นบริเวณฟ้าเน
2: า
1: ะแต่ว่ามีบางพื้นที่
2: อาจจะบางพื้นที
1: ่ที่คำว่าฝนทิ้งช่วงทางอุตุนิยมวิทยาก็คือฝนที่มันไม่ตก
2: ครับ
1: เกิน15วัน
2: ต้องเกิน15วันด้วยถึงจะเรียกว่าทิ้งช่วง
1: ใช่ครับ
2: เพราะอย่างต้นอาทิตย์นี้ที่ฝนมันน้อยลงบางคนก็ถามแล้วว่าอ่ะเป็นทิ้งช่วงหรือยังยังไม่เป็นนะฮะ
1: ใช่ยังไม่เป็นครับ
2: ครับแล้วอย่างเนี้ยในวันเนี้ยมีพื้นที่แต่ละภาคฝนตกมากน้อยแค่ไหนบ้างล่ะฮะพี่มัน
1: คือวันนี้เองในวันนี้เองเริ่มที่จะมีลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่แรงขึ้นเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยในลักษณะของฝนตกหนักในวันเนี้ยก็น่าจะมีอยู่บริเวณรับมรสุมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและภาคกลางอันนี้อาจจะมีฝนตกหนักได้แต่ว่าทางเหนือทางอีสานในฝนยังไม่เยอะยังน้อยอย
2: ู
1: ่แต่พรุ่งนี้ลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามนี่ค่อนข้างที่จะแรงขึ้นแล้วก็เคลื่อนต่ำลงมาประกอบกับพรุ่งนี้มันจะเริ่มเห็นลักษณะมรสุมตะวันออกที่แรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่27เนี่ยฝนก็เริ่มที่จะกระจายในภาคอีสานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต่อมาก็จะขยายต่อไปทางภาคเหนือแล้วก็มาบริเวณแถวๆภาคกลางอะไรเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วภาคกลางเองในช่วงที่ผ่านมานี่คือ22 23 24นี่ฝนน้อยแต่พอ25เมื่อวานนี่ฝนจะเริ่มเยอะแล้ว
2: เริ่มกลับมาแล้วว
1: ันนี้ก็เช่นกันวันนี้ก็ฝนน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก60อย
2: ู่ซึ่งฝนในช่วงนี้ก็จะเป็นฝนบ่ายค่ำใช่ไหมฮะ
1: เป็นฝนบ่ายค่ำกับฝนที่เกิดก็คือมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
2: ครับซึ่งตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามมันไม่ได้แรงขนาดว่าทำให้ภาคเหนือภาคอีสานฝนตกหนักใช่ไหมฮะ
1: คือจริงๆแล้วหย่อมตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ดึงร่องลงมาด้วยเป็นตัวที่ควบคุมลักษณะต่างสภาพอากาศตอนบนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ามันเคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทยมันก็จะทำให้ฝนมากขึ้นเนี่ยครับ
2: ครับเดี๋ยวเราแวะมาดูคอมเมนต์ทางบ้านกันสักหน่อยนะฮะวันนี้คุณบุญเรือนวันวังแดงทับคล้อวันนี้จะมีฝนไหมคะไม่ตกเลยค่ะ
1: เพชรบูรณ์วันนี้ยังค่อนข้างที่จะโอกาสเกิดฝนน้อยอยู่นะครับตับคล้อเพชรบูรณ์แต่ว่าพรุ่งนี้เริ่มที่จะมีฝน
2: พรุ่งนี้มีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะ
1: ครับ
2: คุณบอยสุขใจสวัสดีครับวันนี้ฝนกรุงเทพจะมีตกกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: ฝนกรุงเทพวันนี้อยู่ที่ถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้อยู่ที่ประมาณสัก 60-70% นะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายค่ำวันนี้ครับฝนที่เข้ามาทางด้านจากจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีที่เคลื่อนเข้ามาสมุทรสาครตามนั้นนะวันนี้มีโอกาสที่จะเข้ามากรุงเทพอีก
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้กรุงเทพโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงเย็นถึงค่ำเนี่ยสูง
2: ครับและเป็นวันศุกร์ด้วยนะฮะการเดินทางก็ต้องวางแผนการเดินทางกันด้วย
1: ก็วางแผนเดินทางเสียตั้งแต่ตอนกลางวัน
2: ครับ
1: เพราะว่าฝนถ้าจะมาก็น่าจะมาหลังจาก4โมง5โมงไปแล้ว
2: ก็คือเหมาะสังเกตท้องฟ้าไว้แล้วว่าถ้ามันเริ่มครึ้มก็คือเก็บกระเป๋ากลับบ้านเก็บตัวได้แล้วนะฮะ
1: ครับ
2: คุณบัณฑิตอ่าวลึกกระบี่ฝนไม่ตกมา11วันแล้วจะเพิ่มจริงๆวันไหนครับ
1: อ้าวฝนกระบี่จริงๆแล้วกระบี่โดยภาพรวมของกระบี่เนี่ยฝนมันมีตลอดแต่ว่าฝนมันจะอยู่ในช่วงบริเวณแถวๆทางด้านตะวันตกทางด้านบริเวณใจฝั่งอ่าวลึกจริงๆเองเนี่ยบริเวณอ่าวลึกจริงๆมันยังมีพื้นที่ที่ฝนตกนะ
2: ครับมันอาจจะตกไม่ครอบคลุม
1: ใช่ครับ
2: ที่ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับคือลักษณะของอำเภออ่าวลึกนี่ก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็อ่าวลึกเองมันมีบริเวณที่อยู่กับติดกับชายทะเลแล้วก็มันมีบริเวณหลังเขาอะไรอย่างเนี้ยมันอาจจะไปตกไม่ถึง
2: ก็คือในพื้นที่นึงอ่ะมีภูมิประเทศหลายแบบ
1: ใช่ๆครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้ฝนที่ตกเนี่ย
2: ไม่เท่ากัน
1: แล้วก็คือพอเรามองในลักษณะว่าเป็นอำเภอนะถ้ามองอำเภอเนี่ยอ่าวลึกเองมันยังมีฝนอยู่แต่ว่าพอในพื้นที่อันนี้เราก็อาจจะต้องไปดูอีกทีนึงว่าพื้นที่นี่อยู่ตรงไหน ซึ่ง ถ้าพื้นที่อยู่ไปในลึกๆไปหน่อยเนี่ยลึกๆไปหน่อยไปใกล้กับแถวพลายพระยาแถวชัยบุรีแถวพระแสงตะนู้นอ่ะฝนยังไม่มีเพราะฉะนั้นฝนจะมีมาทางอ่าวลึกต้องทางอ่าวลึกจริงๆอ่ะฝนจะเริ่มมีมาได้เยอะขึ้นในช่วงวันที่20พรุ่งนี้27 28นะครับ
2: เริ่ม27 28 22อาทิตย์นี้นะครับ
1: แล้วก็29 31เนี่ยเข้าระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักหนักมากไว้ด้วยบริเวณอ่าวลึกนะคร
2: ับ ในช่วงอาทิตย์หน้านะ
1: ใช่ครับวันที่28 29 30นะครับ
2: คุณทั้ง3สุโขทัยกำแพงเพชรมีฝนไหมครับวันนี
1: ้สุโขทัยกำแพงเพชรวันนี้คาดการว่าไม่น่าจะมีฝนครับสุโขทัยกำแพงเพชร
2: ไม่น่าจะมีนะฮะ
1: สุโขทัยใช่ไหมสุโขทัยรอยต่อสุโขทัยกำแพงเพชรสุโขทัยเดี๋ยวขอยัดดูพื้นที่นิดนึงสุโขทัยกำแพงเพชรเดี๋ยวนะครับสุโขทัยกำแพงเพชรผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันติดกับกำแพงเพชรนะกำแพงเพชรมีโอกาสมีฝนไหมวันนี้สุโขทัยกำแพงเพชรโอเคมันโอกาสที่จะมีฝนแถวกำแพงเพชรมากกว่าสุโขทัย
2: กำแพงเพชรมากกว่าสุโขทัย
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: คุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์24 25ลพบุรีฝนตกแรงครับ
1: ครับ
2: 26วันนี้จะตกแรงเหมือนเดิมไหม
1: 26วันนี้ลพบุรียังมีฝนอยู่ครับโดยเฉพาะทางตอนล่างๆของลพบุรีย
2: ังมีอยู่นะตอนล่างๆของลพบุรี
1: รอยต่อระหว่างลพบุรีสระบุรีครับเป็นฝนหนักอยู่ฝนแรงอยู่ครับ
2: วันนี้มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะครับสายแรกครับวันนี้คุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตสวัสดีครับ
3: สวัสดีผอ.มนูแล้วก็คุณเบนซ์ด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
3: เมื่อวานตอน3ทุ่มประมาณ3ทุ่มโดยประมาณนะที่อำเภอสนามชัยเขตทั้งลมทั้งฝนแล้วก็มีฟ้านิดหน่อยแต่ช่วงตีหนึ่งวันพฤหัสมีฟ้าแรงมากเลย
1: ครับผมสนามชัยเขตได้ฝนเยอะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ฝนอีก
3: แล้วตั้งแต่อีก7วันข้างหน้านี่ไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี่ฝนจะเป็นไงบ้างอะครับผม
1: สนามชัยเขตโอกาสมีฝนได้ทั้งสัปดาห์ครับสนามชัยเขตนะแต่ว่าคาดการณ์ในเรื่องของฝนอาจจะมีฝนหนักได้หนักถึงหนักมากได้อยู่อาจจะในช่วงวันที่30วันที่1อะครับค่ะช่วงนั้นครับฝนจะค่อนข้างที่จะมีโอกาสตกหนักถึงหนักมากได้ครับ31ครับ
3: มันจะแรงขึ้นใช่ไหมครับผมหรือว่ามันจะอยู่ปานกลาง
1: ฝนใช่ไหม
3: ใช่คร
1: ับ
3: มรส
1: ุ
3: มอะคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: มรสุมมันจะเป็นมรสุมปานกลางแต่ว่ามันแรงขึ้นโอเคไหมฮะมรสุมปานกลางมันมีเกณฑ์ของมรสุมที่มันคือสมมติว่ามรสุมปานกลางอยู่ในระดับหนึ่งอันนี้มันแรงขึ้นเป็นระดับ2ระดับ3อะไรประมาณนี้ครับคือแต่ว่าในเกณฑ์ของมันยังอยู่แบบปานกลางอยู่แต่มันมีกำลัง
2: ก็คือแรงขึ้นจากวันช่วงวันนี
1: ้วันนี้ครับกับวันนี้มันจะแรงขึ้นวันที่25 2627พอ28 29มันจะแรงขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันก
2: ็ยังไม่ได้เป็นระดับปานกลางอยู่
1: ใช่แต่ว่ามันมีตัวการอื่นด้วยครับมันตัวนี้มันแรงขึ้นเพราะว่ามันมีตัวการที่เราคาดการณ์ว่าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำยุยมไซคลอนิกนะครับมันจะเคลื่อนเข้ามาบริเวณแถวทะเลจีนใต้มันทำให้ตัวนี้มันแรงขึ้น
3: แล้วอุณหภูมิวันนี้จะสูงสุดเท่าไหร่ครับอำเภอสนามชัยเขตนะคร
1: ับ สนามชัยเขตวันนี้เดี๋ยวต้องเช็คอุณหภูมิพี่เป็นมีไหมอุณหภูมิเมื่อวานกับวันนี้อุณหภูมิไม่น่าจะต่างกันเยอะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ35-36นะครับ
3: ขอบคุณนะคร
2: ับ ขอบคุณคุณธวัชชัยด้วยนะครับรับสายอีกสายนึงนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
4: อ๋อสวัสดีคุณธวัชชัยด้วยนะขอสวัสดีคุณเบนซ์สวัสดีท่านผอ.มนูลนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: พี่โอเล่คุณอานันท์ได้คิดได้คิดว่าครับโอ้เมื่อคืนนี
1: ้ฝนเยอะมั้ยครับ
4: โอ้หนักมากนะถนน
1: น้ำท่วมไหมครับแถวนั้น
4: เขาไม่ห่วงครับไม่มีปัญหาเขาว่ามีแอมในออนไลน์สนามม้าอะไรไม่มีปัญหาเลยน้ำท่วม
1: อืมครับ
4: แล้วฝนก็จะมีอีกเรื่อยๆจะเป็นกรุงเทพใช่ไหม
1: ครับฝนกรุงเทพจะมีไล่เรื่อยๆครับมีตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับยังมีฝนตกได้เรื่อยๆแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่อยู่ครับเมื่อวานกรุงเทพมหานครฝนทางด้านบนจะเยอะหน่อยแต่วันนี้ก็คาดว่าน่าจะ
4: ตกได้ครับกลางคืนแต่ก็บางทีเอวันเวลาเนี่ยไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าชนใหญ่เป็นวันมาชนต้นบ่ายและค่ำนะโดยชนใหญ่นะผมนะ
1: ครับช่วงนี้จะเป็นบ่ายค่ำครับ
4: เอาบอกขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับมาดูคอมเมนต์ทาง Facebook Live กันต่อนะครับ คุณชุติมาสำโรงสมุทรปราการ4 5โมงเย็นจะมีฝนเยอะไหมคะเป็นแม่ค้าตลาดนัด
1: 4 5โมงเย็นสมุทรปราการไม่มีแต่ถ้าจะมีก็หลังจาก5โมงแล้ว
2: หลังจาก5โมงไปแล้วนะครับก็จะออกค่ำๆหน่อยนะวันนี
1: ้ก็จะมีก็หลัง5โมงครับ
2: คุณจันทยาอมตะนครชลบุรีเย็นนี้ฝนหนักไหมคะ
1: อมตะนครชลบุรีนะครับชลบุรีชลบุรีเมื่อวานฝนก็จะค่อนข้างดีอยู่เนาะแต่ว่าจะไปอยู่ทางด้านตะวันออกวันนี้ฝนอมตะนครขอดูนิดนึงว่ามันอยู่แถวอมตะนครอยู่แถวไหนในเมืองหรือเปล่าชลบุรีแถวเมืองฝนชลบุรีจะอยู่ตามบนนะครับเป็นส่วนใหญ
2: ่
1: เป็นฝนหนักตามบนเสร็จเป็นใหญ่การนี้อมตะนครผมไม่แน่ใจว่าศรีราชาเรื่องอำเภอเมืองหรือบางละมุงเนาะ
2: ครับ
1: ถ้าเป็นล่างๆนี่ฝนก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับฝนทางด้านบนแต่ว่าเป็นฝนในช่วงค่ำซะมากกว่า
2: ครับคุณนรมนทักไทยเข้ามาสวัสดีครับคุณสุรชัยเชียงใหม่อำเภอเมืองวันไหนจะได้ฝนครับช่วงนี้รู้สึกฝนน้อย
1: ครับเชียงใหม่เอกฝนเชียงใหม่น่าจะมาได้หลังวันที่28นะครับ
2: หลัง28นะฮะก็น่าจะประมาณต้นอาทิตย์หน้า
1: 28 29ไปแล้วครับวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังน้อยอยู่28นี่อาจจะได้บ้างแต่ไม่เยอะไม่เยอะยังไม่เยอะอยู่นะครับใน28ก็มีโอกาสที่จะตกในบริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่วันที่28แต่น้อยแต่วันที่29นี่ก็กะโอกาสที่จะตกในอำเภอเมืองเยอะมากขึ้นนะ
2: คุณนรมนเมืองชุมพรเช้านี้แดดดีฝนจะมีไหม
1: ชุมพรวันนี้ชุมพรเองวันนี้ชุมพรเองวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีฝนอยู่นะครับชุมพร
2: มีโอกาสอยู่นะ
1: แต่ว
2: ่
1: าในอำเภอเมืองโอกาสจะน้อยกว่าทางด้านตะวันตกของชุมพรนะครับ
2: ครับในตัวเมืองโอกาสน้อย
1: โอกาสน้อยกว่าอยู่ครับแต่ว่ามีโอกาสได้ฝนบ้างอยู่แต่ว่าไม่เยอะไม่น่าจะเยอะ
2: ในฤดูแบบนี้บางครั้งฝนตกมันก็ไม่ตกทั่วทั้งจังหวัดใช่ไหมครับพี่มนูน
1: คือจริงๆแล้วในมรสุมตะตกเฉียงใต้อย่างนี้ครับบริเวณชุมพรเองเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวนะมันอยู่ลึกเข้ามาก็คือพูดง่ายอยู่หลังเขาเพราะฉะนั้นฝนที่ตกมันจะไปตกระนองอะไรต่างกันเยอะเพราะมันตกเยอะแล้วบางทีบางส่วนที่มันเคลื่อนเข้ามามันตกที่ชุมพรได้แต่บางครั้งถ้ามันกลุ่มฝนที่มันเล็กไปหรือว่ามันเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ใหญ่มาก
2: ครับ
1: หรือว่าความชื้นมันน้อยเนี่ยมันโอกาสที่จะพัดเข้ามาถึงชุมพรมันก็จะน้อยลงไป
2: ครับคุณปุ๊กวันนี้บางบัวทองฝนจะหนักไหมคะ
1: บางบัวทอง
2: เมื่อวานตกหนักมาก
1: บางบัวทองวันนี้ไม่น่าจะหนักครับวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครน่าจะย้ายไปอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครมากกว่า
2: ครับ
1: คุณหนักนะ
2: ครับอุตุปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจากนี้ไปฝนจะเข้ามาเรื่อยๆหรือยังครับ
1: ทางด้านโคราชฝนเข้ามาได้เรื่อยๆครับโดยเฉพาะคือฝนของโคราชในวันนี้26-27เนี่ยอาจจะ26-27เนี่ยอาจจะน้อยลงมาหน่อยของโคราชนะพูดถึงจังหวัดโคราชเลยแต่ว่าในช่วงวันที่28นะครับ28ทางโคราชมาเนี่ยจะไปจนถึงวันที่ไปถึงตอนต้นเดือนค่อนข้างที่จะได้ผลเยอะอยู่ครับ โครา
2: ชมีคุณแสงเพชรถามเข้ามาทำไมตอนนี้เป็นฤดูฝนแต่รู้สึกอากาศร้อนฮะ
1: อ๋อก็อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงคือเราประกาศฤดูฝนไปนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมเนี้ยในช่วงนี้มันจะมีลักษณะของร่องมรสุมที่มันเคลื่อนขึ้นไปอยู่ทางบนของประเทศไทยทำให้บริเวณประเทศไทยนี่มันฝนมันลดน้อยลง
2: ฝนมันน้อยลงอากาศแล้วเลยรู้สึกร้อนขึ้น
1: ร
2: ้
1: อนข
2: ึ
1: ้นครับก็แค่นั้นแหละครับก็ถามว่าตัวการ
2: ถ้าฝนมันเริ่มกลับมา
1: ใช่ความร้อนก็จะหายไปเนี่ยครับแต่ว่าอย่างไรเสียก็ประเทศไทยโดยเฉพาะในเมืองมันจะร้อนกว่าอดีตแน่นอน
2: เพราะมันมีความร้อนสะสมด้วย
1: ใช่ความร้อนสะสมที่อยู่ในเมืองนี่มันจะเยอะมันจะเยอะอยู่
2: โดยเฉพาะเวลาตึกอาคารบ้านเรือนนะที่โดนแสงอาทิตย์มาทั้งวันพอมันเก็บความร้อนไว้ตอนเย็นมันก
1: ็มันจะไปกลายความร้อนระบายแล้วก็มันไม่รู้จะระบายไปไหนมันก็ระบายออกไปบ้านข้างๆเราก็เลยรู้สึกร้อนกว่าบริเวณที่เป็นป่าเป็นเขาเป็นบ้านนอก
2: ครับและก็มีคนถามว่าในช่วงนี้ที่บางพื้นที่ฝนไม่มีทำไมยังไม่มีการแบบทำฝนเทียมกันอันนี้ฝนเทียมมันก็ไม่สามารถทำได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมฮะ
1: อันนี้ขอไม่ตอบ
2: ทำอะไรเป็นภารกิจ
1: ก็ไม่ตอบนะครับ
2: ฝนหลวงนะ
1: ก่อนที่ต่อขอให้ติดต่อกรมฝนหลวงก็แล้วกันว่าอย่างไรอันนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของกรมฝนหลวงเพราะว่าเขาก็มีหลักเกณฑ์ของเขาว่าจะทำฝนเมื่อไหร่จะทำบริเวณไหนอันนี้ขออนุญาตว่าถ้าอย่างไรเสียติดต่อกรมฝนหลวงไป
2: เพราะกรมตัวเราก็ไม่สามารถดูแลในส่วนนั้นได้นะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: คุณศาสิมาบ้านพลทองอำเภอศรีดาโคราชไม่มีฝนตกเลยค่ะช่วงนี้
1: ครับก็ เดี๋ยวโคราชสีดาโคราชก็น่าจะมาได้ในช่วงปลายสัปดาห์ครับคือประมาณหลังวันที่20เดี๋ยวนะ20โคราชสีดานี่มีโอกาสได้ตั้งแต่วันที่28นะครับ
2: ตั้งแต่28นะฮะครับ
1: 28โอกาสมีฝนได้อยู่ครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนิด28โคราชสีดาสีดาโอ้ไม่ใช่ครับ30ต้นปี
2: 30
1: นะครับ30เลย
2: ครับ
1: สีดามีโอกาสได้มีฝนได้อยู่หลัง30ครับ
2: ครับคุณสมานชุมพรไม่มีฝนมา2อาทิตย์แล้ว
1: ครับ
2: อาจจะเป็นบางพื้นที่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็ชุมพรเองก็บางพื้นที่ก็ยังมีฝนอยู่เนาะ
2: ครับ
1: ชุมพร
2: แต่ว่ามันตกไม่ทั่วจังหวัดนะช่วงนี
1: ้อย่างเมื่อวานก็ฝนชุมพรก็อยู่ทางด้านตะวันตกแต่ช่วงนี้ 2-3 วันนี้ตั้งแต่วันที่22มาก็ว่าได
2: ้
1: ฝนลดลง
2: อย่างนี้ไม่ชัดครับ
1: ชุมพร22 23 24 25วันนี้เองก็ยังมีน้อยอยู
2: ่ครับแต่เราก็คาดการณ์ว่าพอไปต้นอาทิตย์หน้าฝนมันก็จะเริ่มมากขึ้น
1: ครับ28นะหลัง28นะพอจะมีได้ในบริเวณชุมพร
2: ครับ
1: 28วันนี้พรุ่งนี้ก็ยังน้อยอยู่ครับ
2: แล้วอย่างเงี้ยใน7วันข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นอาทิตย์หน้าฝนมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่เลยมั้ยฮะ
1: ใช่ครับฝนคือลักษณะของแนวตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่เวียดนามนี่มันจะขยับลงมาแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันกำลังที่จะดีขึ้นแรงขึ้นหน่อยนึงแล้วก็มันลักษณะของลมมรสุมนี่มันจะปกคลุมเป็นบริเวณกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้เพราะฉะนั้นฝนมันจะเริ่มมากขึ้นในช่วงตั้งแต่28ถึง1เนี่ยในช่วงอาทิตย์นี้เนาะ28ถึง1นี้มันจะเริ่มมากขึ้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีหนักถึงหนักมากแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกเนี่ยส่วนภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมันมีตัวหย่อมที่ว่ามันเคลื่อนลงมาต่ำเพราะฉะนั้นในวันที่27เนี่ยมันเริ่มที่จะมีฝนมากขึ้นบริเวณภาคอีสานแต่พอ28เนี่ยฝนทางเหนือก็เริ่มมากขึ้นส่วนภาคกลางก็ฝนก็คงจะประมาณเนี่ย60 70อยู
2: ่
1: นะครับ
2: ก็คือในสัปดาห์หน้าคือปัจจัยที่ไม่เกิดฝนมันจะมีอยู่2ตัว
1: มันประมาณ2ตัวแต่ว่าพออีกหลังจากนั้นหลังจากวันที่2ไปแล้วนี่มันอาจจะมีเรื่องของที่เราติดตามเรื่องของไซโครนิกบริเวณทะเลจีนใต้ตัวเนี้ยถ้ามันเคลื่อนเข้ามาเนี่ยมันทำให้มรสุมมันค่อนข้างที่จะแรงขึ้นแล้วก็การกระจายของมรสุมมันจะกว้างเพราะฉะนั้นฝนที่ตกมันจะเพิ่มบริเวณภาคใต้ด้วยแต่ว่าฝนอาจจะมีฝนหนักมากบริเวณภาคใต้ตอนล่างแล้วพอบริเวณทางด้านฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีบริเวณฝนที่เพิ่มมาก
2: แต่นั้นเมื่อคืนน่าจะประมาณเกิน7วันเดี๋ยวเรามาติดตามมาดี
1: ใช่ครับหลังจาก7วันตัวน
2: ี้หน้าหรือวันพุธหน้าน
1: ะอีกตัวนึง
2: ครับตอนนี้
1: ครับเอาแค่7วันก่อน
2: 7วันข้างหน้าแต่วันแค่เท่านี้ก่อนก็คือว่าช่วงประมาณต้นอาทิตย์หน้าฝนมันก็จะเริ่มแรงขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะต่อแล้วตอนนี้เป็นช่วงท้ายของรายการอยากให้พี่มนูนสรุปภาพรวมลักษณะอากาศในวันนี้อีกสักครั้งนะว่าต้องเตรียมตัวรับมือกันยังไงบ้างในวันศุกร์
1: คือวันนี้เองวันที่25เอง
2: ครับ
1: ก็ฝนนี่มาโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกฝนค่อนข้างที่จะมาในช่วงบ่ายถ
2: ึ
1: งค่ำมากกว่าแล้วก็แต่ว่าฝนบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมาเร็วกว่าทาง
2: เร็วกว่าภาคอื่น
1: เพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเล
2: ครับ
1: ส่วนภาคเหนือภาคอีสานวันนี้มีฝนแต่ค่อนข้างที่มีการกระจายน้
2: อ
1: ยมีการกระจายน้อยฝนอย่างโคราชอย่างศรีสะเกษที่มันมีอยู่ในช่วงนี้ทางล่างๆวันนี้มันก็อาจจะลดน้อยลงนะครับอาจจะไปมีทางด้านขอบๆแถวบุรีรัมย์ไม่ใช่ตัวที่แถวอุบลมุกดาหารทางนั้นนะอาจจะมีฝนได้ในวันนี้เนาะในวันนี้พูดถึงวันนี้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเองฝนก็วันนี้ก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อย
2: จะน้อยอยู่นะภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งก็เป็นไม่ใช่ด้านรับลม
1: ใช่คราวนี้ก็ลักษณะของวันนี้26พอ27เองเนี่ยในลักษณะของวันที่27เนี่ยฝนที่จะเพิ่มขึ้นก็คือภาคอีสาน
2: ครับ
1: ส่วนภาคกลางก็ฝนก็จะประมาณนี
2: ้ประมาณนี้
1: ครับกรุงเทพมหานครก็25 26 27 20 25วันนี้ฝนอาจจะมีฝนหนักในตอนกลางคืนแต่ว่าพื้นที่อาจจะขยับลงมาตอนล่างๆหรือไม่ก็ไปทางด้านตะวันออกมากขึ้น
2: ครับ
1: นะครับส่วนหลังวันที่28ฝนค่อนข้างที่กระจายดีต
2: ั
1: วทั้งประเทศอาจจะโดยรวมๆแล้ว 60% ของพื้นที
2: ่ครับ
1: นะหลังวันที่28แหละแต่ว่าฝนหนักถึงหนักมากจะไปอยู่ต่างบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและก็ภาคตะวันออก
2: ครับ
1: ครับหลังจากนั้นมองต่อไปอีกทีนึงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ว่าเราคาดการณ์ว่าหลังจากนั้นฝนก็ยังมีเยอะอยู่
2: เพิ่มอยู่นะฮะ
1: ยังเยอะอยู่
2: ช่วง
1: ในช่วงพูดง่ายตั้งแต่วันที่28ไป
2: ปลายเดือนถึงต้นเดือนหน
1: ้
2: า
1: ถึงต้นเดือน
2: คร
1: ับฝนยังเยอะอยู
2: ่ก็ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับต ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนในเช้าวันนี้ผมดีเจเบสกิติและวิทยากรของเราพี่มนูนโดโอยต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ
6: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่พกร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมห่มผ้าให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้ไปเอาท์ติ้งต่างจังหวัดดีกว่าค่ะ
7: ไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมรายงานคุณทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ www.tmd.go.th
8: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
9: สอบตพัฒนาศักยภาพเยาวชนชายแดนใต้ผ่านพุทธวิธีและสันติวิธีสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติณโรงแรมริเวอร์ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานเปิดกิจกรรมพุทธวิธีพลังเยาวชนสันติสุขชายแดนใต้ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานพุทธวิธีเพื่อสิทธิมนุษยชนวัตานีนราสโมสรโดยมีเยาวชนและครูจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมสอปตให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานอำนวยความเป็นธรรมและการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศในอนาคตจึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา3วัน2คืนระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โดยกิจกรรมมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุติธรรมหลักพุทธวิธีเพื่อสิทธิมนุษยชนหลักสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรมเพื่อร่วมกับเคลื่อนงานด้านอำนวยความเป็นธรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์และลดความหวาดระแวงในระดับพื้นที่อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนรวมทั้งเยาวชนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเกิดความตระหนักรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อความหลากหลายทางศาสนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมสามารถนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้คำแนะนำด้านการช่วยเหลือและเยียวยาแก่ประชาชนรวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
10: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
8: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
18: และ App Store
19: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
20: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
21: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
22: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
23: ตอนส่งข้อความไม่ดีโดนจับได้
24: แม่จ๋าทำไงดีวินมอเตอร์ไซค์คนใหม่อ่ะมันส่งข้อความมาขอเป็นแฟนหนูแล้วก็แชทมาขอนัดเจอไม่พอแชทมาขอหอมแก้มหนูว่ามันเป็นโรคจิตแน่ๆ
25: งั้นเรารีบไปแจ้งตำรวจดีกว่าแม่ว่าน่าจะไม่ดีแล้วล่ะลูกเกิดมันมาจริงๆอ่ะเราจะทำไงล่ะ
26: การส่งข้อความในลักษณะคุกคามข่มเหงหรือทำให้ผู้รับแชทเกิดความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญหรือเกิดความกลัวเป็นการทำผิดกฎหมายต้องโทษถูกปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทฉะนั้นก่อนส่งข้อความคิดให้ดีนะคะ
25: งั้นเดี๋ยวแม่ให้ตำรวจไปบอกมันว่าอย่าส่งมาอีกลูกไม่ต้องกลัวนะ
22: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกาย
0: พื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
2: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมและองค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมถึงเว็บไซต์ของสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.parkyfm.org ครับในช่วงแรกนี้นะครับก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้จนถึงวันอาทิตย์แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการผลักดันกฎหมายด้านคนพิการของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของNMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คือแบบถ้าแอปพลิเคชันในมือถือบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก 80% เราก็แค่หยิบร่มเตรียมไว้ก่อนออกจากบ้านใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะฮะก็เป็นการเตรียมตัวพื้นฐานเลย
1: แต่มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่จนถึงตอนนี้มันยังไม่มีแอปพลิเคชันไหนบนโลกเลยที่สามารถแจ้งเตือนเราได้ว่าพรุ่งนี้คนพิการในประเทศไทยจะต้องเดินออกไปเจอกับพายุแห่งอคติหรือต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานกี่เปอร์เซ็นต์
2: โหเป็นการเปรียบเทียบที่แบบกระแทกใจแล้วก็สะท้อนความจริงในสังคมเราได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าพายุทางธรรมชาตินั้นเรามองเห็นเนาะเรามีเครื่องมือตรวจจับแต่วิกฤตหรือการเรื่องปฏิบัติในสังคมเนี่ยมันมักจะแฝงตัวอยู่ในโครงสร้างแบบที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยค่ะ
1: จริงด้วยครับและนั่นแหละครับคือภารกิจสำคัญของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เราจะมาติดเรดาร์เพื่อสแกนดูทั้งพายุฝนที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็พายุทางสังคมที่กำลังก่อตัวครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMA Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ค่ะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลกันแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กเลยค่ะโดยเริ่มจากมิติของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก่อนนั่นก็คือการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
1: อ่าฮะช่วงวันศุกร์ที่26ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะโดยเราจะโฟกัสเจาะลึกไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานบ้านเรานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะขยับเข้าสู่มิติสภาพแวดล้อมทางสังคมกับประเด็นระดับชาติเลยค่ะเรื่องของการผลักดันกฎหมายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการและกลุ่มเปราะบางค่ะ
1: เริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยครับสภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้คือผมไปนั่งอ่านประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับวันที่25และ26มิถุนายน2569มาดูตัวเลขแล้วรู้สึกว่าแพทเทิร์นสภาพอากาศของอีสานบ้านเราช่วง3วันนี้เนี่ยมันเหมือนเรากำลังค่อยๆหมุนวอลลุ่มเครื่องเสียงเลยครับ
2: อ๋อเปรียบเทียบเห็นภาพเลยค่ะ
1: ใช่ครับคือฝนมันไม่ได้เทลงมาแบบตูมเดียวจบไงครับแต่ค่อยๆเร่งระดับความหนักขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่เลยค่ะภาพของการหมุนวอลลุ่มอธิบายกลไกช่วงนี้ได้เป๊ะมากจริงๆถ้าเราเจาะลึกแบบวันต่อวันนะคะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยค่ะขอเริ่มที่วันนี้ก่อนวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะคะ
1: วอลลุ่มของวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ของช่วงค่ะคือมีฝนฟ้าคะนองอยู่ร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นเองแต่อุณหภูมินี่สิคะยังสูงปรี๊ดอยู่เลยต่ำสุดจะอยู่ที่24ถึง26องศาเซลเซียสแต่ว่าสูงสุดเนี่ยทะยานไปถึง35ถึง38องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับ38องศาเซลเซียสนี่คือระดับที่เดินออกไปหน้าปากซอยก็เหงื่อท่วมแล้วนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะร้อนแบบแผดเผามาก
1: แล้วฝนร้อยละ30ที่ว่านี้มันจะไปตกแถวไหนบ้างครับพอจะช่วยใครร้อนให้พื้นที่ไหนได้บ้างไหมครับ
2: คือฝนในวันศุกร์นะคะจะไปกระจุกตัวอยู่แถวตอนบนแล้วก็ตอนล่างบางส่วนของภาคอีสานค่ะได้แก่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมบุรีรัมย์แล้วก็รวมถึงนครราชสีมาบ้านเราด้วยค่ะ
1: อ๋อโคราชก็มีลุ้นฝนอยู่บ้าง
2: มีค่ะแต่ว่าถ้าเรากางแผนที่ดูอุณหภูมิรายจังหวัดเทียบกันนะคะเกือบทุกจังหวัดเนี่ยความร้อนเดือดพล่านพอกันหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลยนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอุบลราชธานีหรือโคราชอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันจะกอดคอกันไปแตะระดับ35ถึง38องศาเซลเซียสทั้งภาคเลยค่ะ
1: โหร้อนระอุทั่วหน้าเลย
2: ใช่ค่ะโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอื่อยๆความเร็วแค่ประมาณ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ
1: แปลว่าวันศุกร์เรายังต้องทนรับบททดสอบความร้อนกันอยู่แล้วพอเข้าวันเสาร์ที่27มิถุนายนละครับวอลลุ่มฝนที่บอกว่าจะหมุนเร่งขึ้นมันจะขยับไปที่ระดับไหนครับ
2: วันเสาร์วอลลุ่มจะถูกหมุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ค่ะและเริ่มมีรายงานว่าบางพื้นที่เนี่ยจะมีฝุ่นตกหนักด้วยนะคะ
1: เริ่มเยอะขึ้น
2: ค่ะแต่จุดพีคจริงๆของการเร่งวอลลุ่มคือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะวันนี้เนี่ยปริมาณฝนจะพุ่งทะยานไปถึงร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เลยและจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคอีสานค่ะ
1: โอ้โหเทลงมาเยอะแบบนี้น่าจะช่วยลดความร้อนลงไปได้บ้างไหมครับ
2: ช่วยได้แน่นอนค่ะข้อดีของการที่ฝนเทลงมาเยอะๆในวันอาทิตย์คือมันจะไปกดให้อุณหภูมิลดลงมาเล็กน้อยค่ะต่ำสุดจะขยับมาที่23-27องศาเซลเซียสและสูงสุดก็จะลดลงมาอยู่ในช่วง33-37องศาเซลเซียสค่ะ
1: ฟังดูอีสานน่าจะพอได้ชุ่มฉ่ำแล้วก็คลายร้อนกันไปได้บ้างในวันอาทิตย์นะครับแล้วสำหรับภูมิภาคอื่นๆล่ะครับรอดไหมหรือเจอวอลลุ่มฝนหนักกว่าอีสานบ้านเราอีก
2: บางภาคหนักกว่าเยอะเลยค่ะขอเล่าภาพรวมให้ฟังแบบนี้นะคะสำหรับภาคกลางและภาคเหนือเนี่ยแพทเทิร์นจะคล้ายๆอีสานค่ะคือเริ่มจากร้อยละ30-40ในวันศุกร์และเสาร์แล้วก็ไปเร่งวอลลุ่มเป็นร้อยละ60-70ในวันอาทิตย์ค่ะ
1: แล้วแถวเมืองหลวงอย่างกรุงเทพล่ะครับ
2: โดยกรุงเทพและปริมณฑลก็จะไต่ระดับไปจบที่ร้อยละ60-70เช่นกันค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดแถวเมืองหลวงอาจแตะ37องศาเซลเซียสได้เลยนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่รับบทหนักที่สุดในรอบนี้คือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
1: เอ๊ะสองโซนนี้คือติดทะเลทั้งคู่เลยทำไมถึงโดนหนักกว่าเพื่อนล่ะครับ
2: เพราะว่าเขาเป็นด่านหน้าที่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แบบเต็มๆไงคะสองภูมิภาคนี้เนี่ยจะมีฝนตกร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ยิงยาวตลอดช่วงเลยค่ะ
1: โอ้โห 80% เลย
2: ใช่ค่ะและจะตกหนักมากเป็นพิเศษตั้งแต่วันที่28มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะสิ่งที่น่ากลัวกว่าฝนคือคลื่นลมค่ะทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่ตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงทะลุ2เมตรไปอีกชาวเรือต้องระวังให้มากๆเลยค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจะเบากว่าเพื่อนหน่อยค่ะเริ่มที่ร้อยละ30-40

0: หนักสุดสัปดาห์นี้มันเป็นเพราะพายุเมฆขลากำลังจะเข้าบ้านเราหรือเปล่าน
1: ี่เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากเลยค่ะเวลาพายุมีชื่อไทยคนมักจะคิดว่ามันพุ่งเป้ามาที่ไทยแน่ๆต้องขออธิบายกลไกการตั้งชื่อนิดนึงนะคะ
0: ครับผม
1: คือเมฆลาเนี่ยเป็นชื่อเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทยก็จริงค่ะและไทยเราก็เป็นคนเสนอชื่อนี้เข้าไปในรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนของคณะกรรมการไต้ฝุ่นเพื่อใช้หมุนเวียนกันในภูมิภาคแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะพัดเข้าไทยนะคะ
0: เอ้าเดี๋ยวนะครับแล้วตกลงพายุเมฆลาลูกนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปไหนครับเนี่ย
1: กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันชัดเจนแล้วค่ะว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาที่กำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้มีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายนนี้ค่ะ
0: อ๋อไปญี่ปุ่นนู่นเลย
1: ใช่ค่ะสรุปสั้นๆคือไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะ
0: ลงออกไปทีครับแปลว่าฝนที่เพิ่มขึ้นในบ้านเราสุดสัปดาห์นี้เป็นแค่กลไกธรรมชาติทั่วไปใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะเป็นเพียงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่เหนือประเทศเวียดนามตอนบนค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์คอยดึงเอาร่องฝนและความชื้นให้ไหลผ่านประเทศไทยเราปริมาณฝนมันถึงได้เพิ่มขึ้นแบบที่เราคุยกันไปค่ะ
0: พอคุณเปรียบเทียบว่าความกดอากาศต่ำมันมองไม่เห็นแต่มันมีพลังดูดดึงเอาพายุเข้ามาได้เนี่ยผมว่ามันคล้ายกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เรากำลังจะคุยกันต่อเลยนะครับ
1: อ่าฮะยังไงคะ
0: คือสังคมเราก็มีความกดอากาศทางอคติที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันพร้อมจะดึงเอาการเลือกปฏิบัติมาตกใส่คนพิการและกลุ่มเปราะบางได้ทุกเมื่อครับซึ่งประเด็นนี้แหละที่นำมาสู่งานเสวนาสำคัญเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ที่ผ่านมาอยากให้ช่วยขยายความหน่อยครับว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
1: ได้เลยค่ะวันนั้นถือเป็นก้าวสำคัญของภาคประชาสังคมเลยนะคะเมื่อเวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีการจัดวงสนทนากลุ่มย่อยหรือว่าโฟกัสกรุ๊ปขึ้นที่ตึกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษางานนี้มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนมาร่วมกันชำแหละปัญหาเลยค่ะ
0: เพื่ออะไรเหรอครับ
1: เพื่อรวบรวมข้อมูลไปขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติขัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลค่ะ
0: แน่นอนว่าทางฝั่งของคนพิการก็ต้องส่งตัวแทนเข้าไปส่งเสียงในเวทีนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะนี่คือเรื่องที่กระทบกับคนพิการโดยตรงเลย
1: ถูกต้องค่ะนายเทวพงษ์พวงเพชรประธานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาองค์กรได้มอบหมายให้นายสุนทรสุขชาเป็นผู้แทนของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเข้าร่วมวงสนทนาครั้งนี้ค่ะซึ่งจากที่ได้อ่านเอกสารสรุปการประชุมเนี่ยมีการถกเถียงและจำแนกรูปแบบการเลือกปฏิบัติออกมาได้ถึง6มิติหลักๆที่น่าสนใจและครอบคลุมมากๆเลยค่ะ
0: ผมแอบไปเห็นเอกสารสรุปพันๆตามมาเหมือนกันเห็นมิติแรกเขาระบุว่าระบบอัลกอริทึมที่เลือกปฏิบัติตรงนี้ผมสะดุดตาแล้วก็งงมากเลยครับคือมนุษย์เรามีอคติเลือกปฏิบัติกันเองเนี่ยผมเข้าใจนะแต่คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี AI มันจะมามีอคติกับคนพิการได้ยังไงครับในเมื่อมันเป็นแค่โค้ดโปรแกรม
1: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเรามักจะคิดกันไปเองว่าเทคโนโลยีมีความเป็นกลางแต่มันถูกเขียนขึ้นมาโดยมนุษย์ไงคะ
0: อ๋อจริงด้วย
1: ลองนึกภาพแอปพลิเคชันส่งอาหารหรือแพลตฟอร์มไรเดอร์นูนะคะอัลกอริทึมมันถูกตั้งค่ามาตรฐานเวลาในการส่งอาหารโดยคำนวณจากความเร็วของคนทั่วไปที่ร่างกายสมบูรณ์สามารถวิ่งขึ้นบันไดหรือเดินเร็วๆได
0: ้อ่าฮะแล้วถ้าไรเดอร์ไม่ใช่คนทั่วไปล่ะครับ
1: นั่นแหละค่ะปัญหาทีนี้ถ้าไรเดอร์คนนั้นเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือเป็นผู้สูงอายุพวกเขาอาจจะใช้เวลาเดินมากกว่าปกติแค่เล็กน้อยแต่ระบบคอมพิวเตอร์มันไม่รับรู้ถึงความหลากหลายนี้นะคะ
0: มันมองแค่ตัวเลขสินะครับ
1: ใช่ค่ะมันมองแค่ว่าคุณทำเวลาไม่ได้ตามเกณฑ์แล้วมันก็ลงโทษด้วยการตัดรอบระงับบัญชีหรือลดเกรดไปเลยนี่แหละค่ะคือการเลือกปฏิบัติผ่านอัลกอริทึมที่เลือกเย็นมากๆ
0: โอ้โหพออธิบายแบบนี้เห็นภาพความน่ากลัวเลยครับเพราะเราไม่สามารถไปต่อรองหรือขอความเห็นใจจากคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วมิติที่2ล่ะครับคือเรื่องอะไร
1: มิติที่2คือปัญหาโลกแตกเลยค่ะอย่างเรื่องการจ้างงานปัจจุบันนี้นะคะต่อให้คนพิการผู้สูงอายุหรือกลุ่ม LGBTQ จะมีใบปริญญามีศักยภาพลดเหลือขนาดไหนแต่นายจ้างจำนวนมากก็ยังมีอคติแฝงอยู่ค่ะ
0: เขาคิดยังไงล่ะครับถึงไม่ยอมจ้าง
1: พวกเขามักจะ

0: ังวลไปเองค่ะว่าคนกลุ่มนี้จะทำงานได้ไม่เต็มที่หรือบางทีก็ไม่อยากลงทุนปรับปรุงสถานที่ทำงานให้รองรับคนพิการสุดท้ายก็เลยเลือกที่จะไม่จ้างหรือไม่ก็หาข้ออ้างเลิกจ้างไปดื้อๆเลยค่ะ
1: ซึ่งมันเป็นการตัดโอกาสตั้งแต่เขายังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือเลยนะครับเนี่ยแล้วในมิติที่3มีการพูดถึงเรื่องอะไรต่อครับ
0: มิติที่3ขยับไปที่เรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะในวงเสวนามีการยกตัวอย่างกลุ่มคนไร้บ้านหรือผู้ที่เคยมีประวัติใช้สารเสพติดเวลาคนกลุ่มนี้ไปโรงพยาบาลหรือว่าติดต่อหน่วยงานรัฐเนี่ยพวกเขามักจะถูกมองด้วยสายตาหวาดระแวงค่ะ
1: คงรู้สึกแย่น่าดูเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะถูกปฏิบัติด้วยพฤติกรรมหรือคำพูดที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่รักษาตัวยอมทนเจ็บป่วยเพราะไม่อยากไปเผชิญหน้ากับการถูกตีตราค่ะ
1: เข้าใจเลยครับคือแค่ป่วยก็ทรมานพอแล้วยังต้องมาเจอสายตาหรือคำพูดทิ่มแทงอีกทีนี้ผมขออนุญาตข้ามมาที่มิติที่4สักนิดครับเพราะเป็นคำที่ผมสนใจมากเขาใช้คำว่าความทับซ้อนทางอัตลักษณ์หรือ intersectionality คำนี้มันฟังดูวิชาการจังเลยครับถ้าจะอธิบายให้ผู้ฟังทุกท่านเข้าใจง่ายๆมันคืออะไรครับ
0: ถ้าให้อธิบายง่ายๆนะคะอัตลักษณ์ก็คือตัวตนของเราค่ะแต่ละคนไม่ได้มีนิติเดียวเนาะบางคนเป็นผู้หญิงบางคนเป็นคนตาบอดบางคนเป็นคนยากจนทีนี้ความทับซ้อนก็คือการที่คนคนหนึ่งมีตัวตนหลายอย่างที่ถูกสังคมมองว่าเป็นข้อด้อยมารวมอยู่ในคนเดียวกันค่ะ
1: อ๋อถ้าให้ผมลองเปรียบเทียบนะครับมันน่าจะเหมือนกับการวิ่งข้ามรั้วในสนามกีฬาใช่ไหมครับสมมุติว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางก็เหมือนคนที่ได้วิ่งบนลู่วิ่งทางเรียบไม่มีอุปสรรคอะไรแต่สำหรับบางคนเขาต้องเจอกับรั้วกั้น1ชั้นเช่นเขาเป็นคนพิการนี่ก็ทำให้การหางานหรือใช้ชีวิตยากกว่าคนอื่นอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ความทับซ้อนทางอัตลักษณ์เนี่ยมันคือการเจอรั้วที่ตั้งซ้อนกันหลายๆชั้นใช่ไหมครับแบบว่าเป็นคนพิการด้วยแถมยังเป็นผู้สูงอายุด้วยหรือคุณเป็นคนพิการที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยกลายเป็นว่าต้องกระโดดข้ามรั้วที่สูงและหนาขึ้นเป็นทวีคูณโอกาสที่จะสะดุดล้มหรือเข้าไม่ถึงสิทธิก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก
0: เป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบมากค่ะการกระโดดข้ามรั้วหลายชั้นนี่แหละคือหัวใจของ intersectionality เลยนโยบายรัฐหลายครั้งเนี่ยมักจะแก้ปัญหาแบบแยกส่วนค่ะคือทำนโยบายเพื่อผู้สูงอายุแยกไปทำเพื่อคนพิการแยกไป
1: ฮะแยกกระทรวงแยกกรมกันเลย
0: ใช่ค่ะแต่ลืมคิดถึงคนที่ถือทั้งสองสถานะนี้พร้อมๆกันทำให้พวกเขาตกสำรวจแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างที่ควรจะเป็นค
1: ่
0: ะ
1: เห็นภาพความยากลำบากชัดเจนเลยครับแล้วมิติที่5กับ6ในวงเสวนาเขาถกกันเรื่องอะไรบ้างครับ
0: มิติที่5คือเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราคนทำสื่อมากเลยค่ะคือบทบาทของสื่อมวลชนในวงเสวนามองว่าสื่อยังมีส่วนในการผลิตซ้ำอคตินะคะยกตัวอย่างเวลาทำข่าวคนพิการสื่อมักจะใช้ถ้อยคำที่พยายามสร้างความน่าสงสารหรือไม่ก็ยกย่องให้เป็นฮีโร่เกินจริงไปเลยค่ะ
1: แบบว่าแม้เป็นคนพิการแต่ก็ยังสู้ชีวิตเรียนจนจบอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะการใช้คำว่าแม้ว่าหรือการทำให้เป็นเรื่องน่าสงสารเนี่ยมันคือการลิดรอนการมองคนพิการในฐานะมนุษย์ธรรมดาที่มีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะ
1: จริงด้วยครับเราแค่อยากใช้ชีวิตปกติไม่ได้อยากเป็นดราม่าของใครแล้วมิติสุดท้ายล่ะครับ
0: ส่วนมิติที่6มิติสุดท้ายคือสิทธิขั้นพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งเป็นปัญหาโครงสร้างใหญ่มากรัฐต้องมีกลไกดูแลคนไร้บ้านให้มีที่สุขหัวนอนที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะ
1: ฟังทั้ง6มิติแล้วผมมีคำถามที่ค้างคาใจและอยากท้วงติงนิดหน่อยครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: คือประเทศไทยเราก็มีรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ใช่ไหมครับในมาตรา27ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระทำมิได้ในเมื่อกฎหมายสูงสุดของประเทศก็เขียนห้ามไว้ชัดเจนขนาดนี้แล้วทำไมสภาคนพิการและเครือข่ายถึงยังต้องไปเหนื่อยผลักดันร่างพรบขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลขึ้นมาอีกล่ะครับมันไม่ซ้ำซ้อนเหรอครับ
0: เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยเลยค่ะแล้วก็เป็นแก่นของการผลักดันเรื่องนี้เลยนะคะจริงอยู่ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองเราไว้แต่มองแบบนี้นะคะรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนร่มคันใหญ่ที่กางคลุมประเทศเอาไว้เป็นการประกาศหลักการเชิงปรัชญาว่าประเทศเราเชื่อในเรื่องความเท่าเทียม
1: ฮะแล้วมันไม่พอยังไงล่ะครับ
0: แต่ร่มคันใหญ่เนี้ยมันไม่มีฟันเฟืองที่จะไปเอาผิดใครได้ในทางปฏิบัติไงคะ สมมุติว่ามีคนตาบอดจูงสุนัขนำทางไปร้านอาหารแล้วถูกเจ้าของร้านไล่ออกมาโดยอ้างว่าห้ามสัตว์เข้ารัฐธรรมนูญบอกไม่ได้นะคะว่าเจ้าของร้านต้องโดนปรับเท่าไหร่หรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้คนตาบอดคนนั้นยังไง
1: คือมันตั้งหลักการไว้สวยหรูแต่มันไม่มีบทลงโทษไม่มีวิธีการแก้ปัญหาหน้างานว่างั้นเถอะ
0: ถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดหายไปแล้วเวทีนี้กำลังพยายามผลักดันคือสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายกลางหรือ Middle Law ค่ะ
1: ซึ่งก็คือไอ้ตัวร่างพรบที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะตัวร่างพรบฉบับนี้นี่แหละมันจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือชิ้นละเอียดเป็นคู่มือปฏิบัติการที่ระบุชัดเจนเลยว่าการกระทำแบบไหนบ้างที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติใครฝ่าฝืนต้องโดนโทษทางปกครองหรือทางอาญาอย่างไร
1: อือฮึดีเลยครับ
0: และที่สำคัญที่สุดนะคะคือมันจะสร้างกลไกคณะกรรมการมารับเรื่องร้องเรียนและมีกองทุนเพื่อเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิด้วยค่ะนี่คือสาเหตุว่าทำไมกฎหมายเฉพาะทางฉบับนี้ถึงสำคัญมากมันจะเปลี่ยนคำพูดลอยๆในรัฐธรรมนูญให้กลายเป็นอาวุธที่ใช้ปกป้องสิทธิได้จริงค่ะ
1: เคลียร์เลยครับฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยว่าทำไมภาคประชาสังคมถึงต้องสู้ยิบตาเพื่อกฎหมายฉบับนี้เพราะมันคือเครื่องมือที่จะมาช่วยทุบรั้วแห่งความไม่เท่าเทียมให้เตี้ยลงนั่นเองแน่นอนครับว่าสำหรับผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องของคุณเคยถูกเลือกปฏิบัติหรืออยากสอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มเติมไม่ต้องเก็บความสงสัยไว้คนเดียวนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราเสมอครับ
0: ใช่ค่ะการมีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลสิทธิของตัวเองคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยค่ะ
1: ทุกท่านสามารถติดต่อพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือถ้าสะดวกโทรเข้ามือถือก็สามารถติดต่อได้ที่081-616-2399ครับโทรเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยทางสมาคมยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
0: ข้อมูลและพฤติการที่รวบรวมได้จากเวทีโฟกัสกรุ๊ปครั้งนี้นะคะจะเป็นฐานสำคัญที่ถูกนำไปใช้ในกระบวนการนิติบัญญัติค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเป็นหลักประกันว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีความหลากหลายหรือทับซ้อนทางอัตลักษณ์กี่ชั้นก็ต้องได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันค่ะ
1: วันนี้ถือว่าเราได้เจาะลึกข้อมูลครบถ้วนทุกมิติอย่างแท้จริงนะครับตั้งแต่การเตรียมร่มรับมือสภาพอากาศที่กำลังจะเพิ่มวอลลุ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมทางสังคมเพื่อรับมือกับพายุอคติก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ทางผู้เชี่ยวชาญมีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้เอาไปคบคิดต่อบ้างไหมครับ
0: เราอยากชวนทุกคนกลับไปคิดถึงจุดเริ่มต้นของรายการที่เราคุยกันค่ะ
1: ครับ
0: คือทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากเรามีเรดาร์ตรวจจับสภาพอากาศล่วงหน้าได้แม่นยำเรารู้ว่ามรสุมจะเข้าตรงไหนเมื่อไหร่แต่โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายสังคมเราในตอนนี้คือเราจะสร้างเรดาร์ทางสังคมอย่างไรเพื่อให้มันสามารถตรวจจับอคติและการเลือกปฏิบัติที่แอบซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีอัลกอริทึมหรือแม้แต่ในระเบียบการรับสมัครงานก่อนที่พายุอคติเหล่านั้นจะพัดไปสร้างบาดแผลให้กับคนพิการในสังคมค่ะ
1: โ
0: อ้เราทุกคนจะช่วยกันเป็นเรดาร์นั้นได้ยังไงนี่เป็นคำถามที่อยากฝากไว้ให้ทุกคนช่วยกันหาคำตอบค่ะ
1: เป็นการทิ้งท้ายที่ชวนให้เราทุกคนต้องหันกลับมามองสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
0: สวัสดี
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
5: ส่ง

16มิถุนายนวันสุนทรภู่นะครับหยิบเป็นผลงานเพลงพระพ่อให้ท่านได้รับฟังกันแล้วก็นอกจากวันนี้ยังเป็นวันสุนทรภู่แล้วยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับ9นาฬิกากับอีก46นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 MHz นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาเว็บไซต์ของทางสมาคมก็ได้นะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการเลยนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันจนถึงเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับเนื่องจากช่วง9นาฬิกา55นาทีจะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ในช่วงนี้ก็ขออนุญาตหยิบข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวฝากประชาสัมพันธ์มานะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการลดความเสี่ยงนะครับในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดรุ่นนี้จัดเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับโดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคม2569สถานที่จัดณโรงแรมสุนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เปิดรับก็จะเป็นสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจำนวน16ท่านก็แบ่งเป็นนครราชสีมา4ท่านนะครับจังหวัดบุรีรัมย์4ท่านจังหวัดสุรินทร์4ท่านจังหวัดศรีสะเกษจำนวน4ท่านนะครับก็พี่น้องเราท่านใดสนใจเข้าร่วมก็สามารถลงชื่อเข้าร่วมตรงนี้ได้นะครับสำหรับวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการนี้นะครับสามารถสมัครได้กับพี่ปุ้ยเรนุกาแสงโสพลพงศ์นะครับเจ้าหน้าที่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับหมายเลขโทรศัพท์063192 8293นะครับหมายเลขโทรศัพท์063192 8293โดยนะครับหากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับนะครับก็จะใช้วิธีการจับสลากเอาเพื่ จัดระเบียบผู้เข้าร่วมโครงการอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนสมัครเข้ามาแบบว่าสมมติโคราชรับ4คนแต่ว่ามีสมัครมา6คนแต่ศรีสะเกษมาแค่2คนตรงนี้ก็จะมีการเฉลี่ยโควต้านะครับให้จังหวัดที่มีการขอเข้ามามากกว่านะครับเพื่อให้ครบ16ท่านนะครับโดยโครงการนี้จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ใครสนใจนะครับก็เข้าร่วมกันได้หรือว่าใครไม่อยากไปอุบลก็รออีกสักนิดนึงนะครับน่าจะช่วงไม่เกินเดือนสิงหาคมของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็จะได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะครับทั้งโครงการการป้องกันทางสาธารณภัยตรงนี้นะครับโครงการการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับแล้วก็รวมไปถึงโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเป็นโครงการที่ให้ความรู้ด้านของการออมเงินนะครับสำหรับคนตาบอดท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถลงชื่อกันไว้ได้นะครับเพื่อที่เราได้รับงบประมาณลงมาแล้วแต่รอทำสัญญานะครับเราทำสัญญาเรียบร้อยทราบวันจัดเรียบร้อยแล้ว
นะครับเราจะได้แจ้งให้กับท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังอยู่ตรงนี้อยากร่วมสนับสนุนการดําเนินงานของทางสมาคมนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้เนื่องจากสมาคมของเราเป็นองค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนนะครับอยู่ได้โดยการรับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับหลายๆโครงการหลายกิจกรรมของเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับเราใช้งบประมาณของทางสมาคมเราเองจัดให้กับสมาชิกนะครับหรือโครงการที่ได้รับงบประมาณจากทางภาครัฐก็อาจจะไม่ได้ควบคุมทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดนะครับเราบางส่วนแล้วก็ต้องมีการออกเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้กิจกรรมหรือโครงการของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็ได้รับมาจากการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนกันมาทุกๆเดือนก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับหรือสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยร่วมสนับสนุนอยากร่วมสนับสนุนนะครับก็ร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับเป็นทางช่องทางของธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661548 0050นะครับ661548 0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661548 0050หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของสมาคมก็ได้นะครับโพสต์ปักหมุดหรือว่าหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาค ก็จะมีตัว QR Code นะครับ QR Code ตัวนี้ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยรวดเร็วถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคผ่าน QR Code ของเรานะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับสมาคมของเราก็มีค่าใช้จ่ายประจำนะครับแต่ละเดือนก็ไม่ต่ำกว่า 6-7,000 บาทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าลงพื้นที่คนหาคนตาบอดมาพัฒนานะครับหรือว่าในการบริการบางอย่างนะครับในการเข้าถึงสิทธิ์บางครั้งก็ไม่สามารถเบิกจากทางภาครัฐได้เนื่องจากผู้ให้บริการไม่สะดวกเซ็นยืนยันให้อะไรก็แบบนี้นะครับทางสมาคมเราทางศูนย์เราก็ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางในครั้งนั้นเองทั้งหมดนะครับก็จึงต้องมาขอรับบริจาคจากทุกท่านตรงนี้นะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของทางสมาคมนะครับ044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399 Line Official @NMABConnectFacebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องราวชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็รับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ผ่านทางคลื่นนี้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาแล้วก็ผ่านทางสวทนครราชสีมา 105.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับก็สามารถติดตามรับฟังข่าวสารของเราได้หรือว่าติดตามข่าวสารของเราได้ในทุกๆช่องทางของทางสมาคมนะครับตอนนี้ทางสวทกรุงเทพมหานครให้สัญญาณมาแล้วนะครับกับการขอเชิญทุกท่านรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชวิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลปณสนมวานนะครับ15วันในการพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรพัชจิตรภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพิณณพระที่นั่งพิมานรัชยาในพระบรมมหาราชวังนะครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา9:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.ริยนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระผู้สายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร10ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับสนุนเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วเจ้าพนักงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจจุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับสนุนทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกดาสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชมนุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริศธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวะเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวาน นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล

อึ๊บหนึ่งขวาอึ๊บหนึ่งสองซ้ายอึ๊บหนึ่งสอง

0: ถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตติยศถวายความเคารพและตุลยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับโดยมีที่ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสการะพระศพนะครับ
0: นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกดาสันขึ้นนะท่าที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระองค์สานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับ

0: ตรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสพระเย
0: พระยาวงศ์สังฆทานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระกุศลปันตระสมวานแต่เมื่อวานนี้ท่านประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีระยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: ตระหนักหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนภัตตาหารนะครับเมื่อถอนภัตตาหารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตร10ไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดพระไตรให้พระสงฆ์สดับประกอบครับ

ระทุสายโยซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับซึ่งได้ทอดพระทุสายโยจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์ครับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระพุทธสายโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชพระสงฆ์ได้สดับประกอบซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดสดับประกอบหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสดับประกอบนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระพุทธสายโยน

ไตรนะครับทั้ง10ไตรที่ได้สมโทษนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญพระมุนในการพิธีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้ง10รูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้ง10ไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: รแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ
1: ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฌตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโส

อติเรกวัฏสะสตังชีวตูอติเรกวัฏสะสตังชีวตูอติเรกวัฏสะสตังชีวตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งสิบรูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้งสิบรูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอันดิเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอันดิเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอัติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหง2ชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทางพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัดชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2 สายนั่นเองครับ

ทิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุ

ติเรกวาจะตตังชีวตุติเรกวาจะตตังชีวตุทีกายโกตุอโรโคตุทีกายโกตุอโรโคตุสุขิตโตปรเมนทะมหาราชสัปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวราชปรมราชินิยาสหภาวะตุสัพพทา

0: จริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาทครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: ท่านฟังคะสำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียร์บับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียร์บับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิวัดปฐุมมนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ
1: ขณะนี้ครับพระสงฆ์ได้รับผ้าไตรนะครับทั้ง12รูปครับ

เจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอนิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

ระสงฆ์12รูปครับทรงขอไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาและต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา20นาฬิกาจากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพินโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและยังได้ทำบุญช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่ห้องประชุม4อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในทุกมิติโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรณรงค์สร้างการรับรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการพิการของคนไทยซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมรายละเอียดการดำเนินงานตลอดจนกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นด้านการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานในแต่ละอำเภอการเตรียมสถานที่การจัดการจราจรการสนับสนุนอาหารและการปฐมพยาบาลสำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run โดยอัตราค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีจำนวน240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกและหมายเลขวิ่งหรือบีบและเหรียญที่ระลึกจะส่งฟรีถึงบ้านพร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขของโครงการและสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นอกจากจะเป็นการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองและร่วมส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศเนื่องจากรายได้จากการสมัครส่วนหนึ่งจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทางชาติระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคม ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คนศพ
1: ขณะนี้พบว่ามีคนตาย3คนญาติมารับศพแล้ว2ศพเหลืออีก1ศพยังไม่มี
2: ฟังไปฟังมาก็ชักสับสนนั่นเนี่ยทำไมถึงใช้คำว่าคนบ้างศพบ้างล่ะคะ
3: ถ้าเด็กๆสังเกตให้ดีจะเห็นว่าคำลักษณะนามนั้นต้องสัมพันธ์กับคำนามที่มาข้างหน้าดังนั้นเมื่อพูดถึงคนตายก็นับเป็นคนแต่เมื่อพูดถึงศพก็นับเป็นศพจ้ะ
4: ฟังพี่พจน์อธิบายแล้วหายงงไปเลยครับ
3: ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดหรอกจ้ะเพียงแต่ต้องค่อยๆทำความเข้าใจเท่านั้นเองแล้วอย่าลืมนะว่าคำลักษณะนามนั้นต้องสัมพันธ์กับคำนามที่มาข้างหน้าเสมอจ้ะ
2: ใจดีก็ค่อยๆศึกษาจากพี่พจน์คนเก่งนี่แหละค่ะ
4: แม่ไม่ค่อยประจบเลยนะเนี่ย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทุเรียนยะลาทยอยสู่ตลาดสาวกราชาแห่งผลไม้แห่อุดหนุนสายพันธุ์โปรดเริ่มแล้วกับฤดูกาลที่ทุกคนรอคอยบรรยากาศการซื้อขายทุเรียนในจังหวัดยะลากลับมาคึกคักอีกครั้งแม้ผลผลิตในช่วงนี้จะทยอยออกสู่ท้องตลาดไม่เต็มที่แต่บรรดาสาวกทุเรียนก็ไม่พลาดต่างพากันออกมาเลือกซื้อสายพันธุ์โปรดกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณจุดขายทุเรียนแบบเปิดท้ายรถซึ่งกลายเป็นทำเลทองที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเพราะมีการนำทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ยอดนิยมมาประชันกันอย่างครบครันอาทิโอชีหมอนทองก้านยาวชะนีไข่พวงมณีกระดุมและหลงลับแลโดยทุเรียนที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นพิเศษในฤดูกาลนี้ต้องยกให้มูซังคิงเบตงสายพันธุ์มาเลเซียและหมอนทองที่ส่งตรงจากสวนบ้านถ้ำทะลุอำเภอบันนังซาโดยทุเรียนมูซังคิงที่นี่ได้รับการการันตีจากลูกค้าว่ามีเอกลักษณ์ที่เนื้อแน่นเหนียวนุ่มและรสชาติหวานเข้มข้นสะใจกว่าสายพันธุ์อื่นๆผลขนาดใหญ่เฉลี่ย 3.5 กิโลกรัมต่อลูกขณะที่หมอนทองยังคงครองแชมป์ขายดีอันดับ1ส่วนราคาก็ถือว่าจับต้องได้โดยส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ100กว่าบาทส่วนสายพันธุ์พรีเมียมอย่างมูซังคิงและหมอนทองเกรดคัดสรรจะอยู่ที่กิโลกรัมละ150-160บาทสร้างรายได้แก่พ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีนางสาวยัสมีจารูแม่ค้าซึ่งปกติมีอาชีพขายกุ้งทะเลและปูม้าในตลาดสุดยะลาเปิดเผยว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูทุเรียนตนจะปรับเปลี่ยนมาขายทุเรียนแทนโดยรับตรงจากสวนบ้านถ้ำทะลุในช่วงเช้าการันตีคุณภาพความอร่อยนอกจากนี้ที่ร้านยังได้นำมังคุดผลผลิตสดๆจากสวนของตัวเองในพื้นที่ตำบลยุโปออกมาวางจำหน่ายควบคู่กันด้วยซึ่งเพิ่งออกผลผลิตมาได้ประมาณ1สัปดาห์ปัจจุบันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทซึ่งเน้นขายหมดวันต่อวันเช่นกัน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนหวย
12: เลขที่ออก456
13: ไฟไหม้เหรอ
14: เสียงอะไรนะ
11: อ๋อสงสัยชาวบ้านจะถูกหวยน่ะสิ
13: โอ้ยนึกว่าอะไรคนสมัยนี้เนี่ยก็ติดการพนันกันงอมแงม
14: นั่นสิทำงานแทบตายแต่ก็ต้องมาเสียเงินให้กับการพนัน
13: การเล่นพนันที่ไม่มีข้อดีเลยแบบเนี้ยเขาจะคิดขึ้นมาทำไม
11: ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อดีเลยนะจ๊ะทั้งสองคนคงไม่รู้สินะว่าหวยในเมืองไทยสมัยก่อนมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเลยนะ
14: ฮะ
11: การเล่นหวยมีขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยในสมัยของรัชกาลที่3จ้ะเนื่องจากเกิดเศรษฐกิจฝืดเคืองชาวบ้านเก็บเงินฝังดินไว้ไม่ยอมเอาออกมาใช้จีนหงเลยถวายคำแนะนำให้ทางการตั้งโรงหวยขึ้นพอชาวบ้านนำเงินมาใช้เล่นหวยก็จะทำให้มีเงินมาหมุนเวียนมากขึ้นถ้าเป็นสำนวนปัจจุบันก็เรียกว่าทำให้กระแสเงินในตลาดสะพัดเศรษฐกิจเลยดีขึ้นไงล่ะจ๊ะ
14: แล้วจีนหงเอาวิธีการเล่นหวยมาจากจีนเหรอ
11: ใช่แล้วจ้ะแต่ก่อนจีนจะเรียกว่าหวยหวยในเมืองจีนถ้าเกิดเศรษฐกิจฝืดเคืองขึ้นเมื่อไหร่ทางการก็จะใช้วิธีตั้งโรงหวยขึ้นเหมือนกัน
13: เล่นเหมือนกับสมัยนี้เลยเหรอ
11: ไม่หรอกจ้ะสมัยก่อนเขาจะทำป้ายเล็กๆ34ป้ายเขียนชื่อคนโบราณลงป้ายละชื่อแล้วเจ้ามือก็จะเลือกป้าย1อันใส่ลงในกระบอกไม้แล้วปิดปากกระบอกเอาไปแขวนไว้กับหลังคาโรงให้คนทายว่าจะเป็นชื่อใครใน34ชื่อถ้าทายถูกเจ้ามือก็จะใช้เงินให้30เท่าถ้าทายผิดเจ้ามือก็ได้เงินเดิมพันไป
14: อ้าวแต่เป็นชื่อจีนอย่างนี้แล้วคนไทยจะอ่านออกได้ยังไงล่ะ
11: ใช้อักษรไทยกำกับชื่อจีนเอาไว้อย่างไรล่ะมีตั้งแต่อักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกเลยนะสมัยนั้นเลยเรียกว่าหวยกอขอสมัยนี้ที่ภาษาชาวบ้านเรียกสลากกินแบ่งกันว่าหวยก็มาจากคำว่าหวยกอขอนี่ล่ะ
14: อ๋อ
11: สมัยนั้นการเล่นหวยเป็นที่นิยมมากไม่นานก็มีคนมาขอตั้งโรงหวยเพิ่มขึ้นอีกหลายโรงเลยล่ะ
13: เปิดกันเยอะๆแล้วทางการจะควบคุมได้หรอ
11: จะมีการจัดประมูลผู้เป็นนายอากรหวยเป็นรายปีจ้ะใครที่ได้เป็นนายอากรหวยก็จะมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนบานเบิกบุรีรัตน์ คนเลยพากันเรียกว่าขุนบาน
14: งั้นเราควรเล่นหวยกันมากๆเศรษฐกิจถึงจะดีอย่างนั้นเหรอ
11: หวยเป็นเหมือนดาบสองคมนะจ๊ะแม้ว่าทางการจะได้เงินภาษีเป็นจำนวนมากแต่การออกหวยก็ทำให้ชาวบ้านเป็นหนี้สินกันมากมายกลายเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมหลายอย่างเลยล่ะในที่สุดการเล่นหวยจึงถูกยกเลิกไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6น่ะ
14: ถึงประเทศจะรวยแต่ชาวบ้านเป็นหนี้ก็ถือว่าได้ไม่คุ้มเสีย
13: อย่างเนี้ยอยู่แบบพอมีพอกินดีกว่าเหมียว
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: นสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมักระบาดหนักในช่วงฤดูฝนที่อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บ5ปอและ1ขอโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลฝ่ายปกครองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนภายในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับมาตรการ3เก็บป้องกันโรคประกอบด้วยเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะทิ้งและกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเก็บน้ำปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงวางไข่เปลี่ยนน้ำหรือปล่อยทิ้งหากไม่จำเป็นส่วน5ปอปราบยุงลายได้แก่ปอปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ปอเปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรลูกน้ำปอปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงในอ่างเก็บน้ำหรือภาชนะที่ใส่น้ำถาวรปอปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้มีน้ำขังและปอปฏิบัตินำหลักการทั้งหลายมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยและสุดท้ายขอขัดไข่ยุงขัดทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำก่อนนำไปใช้ใหม่เพื่อขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจเกาะอยู่ด้านในทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชีคุนกุนยาและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักระบาดหนักในช่วงฤดูฝนเนื่องจากยุงลายชอบไปวางไข่ในน้ำนิ่งตามแหล่งน้ำขังต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ต่างๆทีนี้ทำยังไงจะทำให้เขาสามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นหน่วยบริการเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงได้ใช่ไหมการเข้าถึงได้ตอนนี้เราก็จะมีการรณรงค์กันว่าให้ทำเรื่องของ accessibility จะมีเรื่องของทางลาดก็ดีมีลิฟต์ก็ดีหรือว่าจะมีเรื่องของภาษาเรื่องของสื่อต่างๆเนี่ยก็ดีแต่ว่านั้นก็ยังเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างว่าถ้าสมมติว่าหน่วยบริการมันมีจำกัดแล้วคนพิการเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมันยังมีช่องว่างเยอะเลยกว่าที่คนพิการจะไปถึงจุดนั้นๆที่มีบริการในกรณีแบบนี้เนี่ยก็มีการคิดวิเคราะห์กันในเชิงระบบเนาะว่าเอ๊ะทำยังไงจะทำให้สามารถมีหน่วยบริการที่มันใกล้เข้าไปถึงตัวคนพิการมากยิ่งขึ้นอีกเรื่องของศูนย์บริการคนพิการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกคิดขึ้นมาแล้วก็ไปปรากฏคือทำให้ไปปรากฏอยู่ในกฎหมายซึ่งกฎหมายเนี่ยก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนาะอันนี้ในกฎหมายพูดไว้ชัดเลยว่าให้มีหน่วยบริการที่ชื่อว่าศูนย์บริการคนพิการซึ่งศูนย์บริการคนพิการเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้นสามารถเป็นหน่วยงานของภาคเอกชนก็ได้ซึ่งคำว่าภาคเอกชนตรงนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญอย่างมากเลยกับเป็นภาคเรียกว่าภาคเอกชนที่เป็นของประชาชนของประชาชนจะเป็นใครได้บ้างก็สามารถเป็นคนที่ทำงานเรื่องคนพิการจะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนก็ได้หรือที่สำคัญก็คือเป็นองค์กรของคนพิการเอง ซึ่งอันนี้มันจะตอบโจทย์เรื่องของการเข้าถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในผู้ให้บริการหลายคนเนาะที่อยู่หน่วยของการให้บริการคนพิการเนี่ยแต่ไม่มีความเข้าใจคนพิการอย่างแท้จริง มันก็ไอ้ตรงนั้นมันยังเป็นช่องว่างอีกนี่ถ้าสมมติว่าเรามีศูนย์บริการที่มีคนพิการเป็นผู้ให้บริการเราจะลดช่องว่างทั้งกายภาพลดช่องว่างทั้งความเข้าใจจะเป็นภาษาวัฒนธรรมหรือว่าเป็นความจำเป็นเฉพาะของคนพิการเนี่ยก็จะสามารถเรียกว่ามีความเข้าใจเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นนั้นตอนนี้เราก็เลยคิดว่าศูนย์บริการคนพิการเนี่ยน่าจะเป็นโครงสร้างสำคัญที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียมกันของคนพิการมากยิ่งขึ้นแล้วสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยบริการทุกอย่างต้องไปอยู่ที่ศูนย์บริการคนพิการไหมเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะมันทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะทำให้ศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเป็นจุดที่เติมบริการที่มันเป็นช่องว่างก่อนจะถึงบริการอื่นๆที่อยู่ในกระแสหลักแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถส่งต่อได้ส่งต่อคนพิการไปสู่จุดที่มีความจำเป็นหรือว่ามีบริการที่เป็นเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นได้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนพิการก็จะสามารถเข้าถึงบริการเข้าถึงโอกาสต่างๆได้มากยิ่งขึ้น
9: แล้วแต่เดิมนี้เรื่องศูนย์บริการก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับหมายถึงว่ามันมีเรื่องของการที่คนพิการเป็นผู้ให้บริการเองแบบนี้ไหมแนวคิด สมัยก่อนมันต่างจากนี
8: ้ขยายความอีกนิดหนึ่งเนาะว่าศูนย์บริการคนพิการตามกฎหมายที่ระบุไว้เนี่ยเราเป็นได้สองอย่างใช่ไหมอันนึงก็คือเป็นศูนย์บริการที่เป็นของพมจ.เลยอันเนี้ยคือหน่วยงานที่ดูแลคนพิการแต่ว่ามีแค่จังหวัดละหนึ่งนะหนึ่งเราก็เลยบอกว่าในกฎหมายก็เลยบอกว่าเราสามารถทำให้เกิดศูนย์บริการขึ้นในหน่วยงานของรัฐอื่นก็ได้เช่นโรงพยาบาลชุมชนศูนย์การศึกษาพิเศษหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถทำหน่วยบริการได้แต่อันนี้ยังเป็นของรัฐอยู่นะเป็นรัฐภูมิภาคหรือว่าเป็นรัฐท้องถิ่นก็ได้แต่ว่าแค่นั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเรามันยังช่องว่างอีกใช่ไหมเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำให้หน่วยที่ทำเรื่องคนพิการหรือหน่วยที่คนพิการทำงานอยู่เนี่ยสามารถเป็นศูนย์บริการได้ด้วยซึ่งอันนี้เราเรียกว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะถามว่าอันนี้แล้วจุดเริ่มต้นเขาอยู่ตรงไหนจุดเริ่มต้นอยู่ที่องค์กรคนพิการประเทศไทยเนี่ยมีองค์กรคนพิการระดับชาติเนี่ยอยู่7ประเภทเนาะตามประเภทของคนพิการรวมทั้งสภาคนพิการก็จะเป็น8คือในจำนวนนี้เขาก็จะมีโครงข่ายคือเขาจะทำพัฒนาโครงสร้างของเขาว่าให้มีองค์กรด้านคนพิการเนี่ยอย่างน้อยไปลงทุกจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งสร้างการเข้าถึงสิทธิ์การรับรู้สิทธิ์แล้วก็ส่งเสริมการเข้าถึงบริการซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ไปเชื่อมต่อกับกลุ่มของคนพิการที่อาจจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆหรือเป็นชมรมต่างๆเนี่ยสานกันขึ้นมาให้เป็นกลุ่มก้อนของคนพิการที่เขามีการช่วยเหลือกันเองในระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยพัฒนากลุ่มเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาให้เกิดการทำงานเป็นรูปแบบของศูนย์บริการซึ่งอันนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วเนาะว่าศูนย์บริการคนพิการของคนตาบอดก็จะเป็นโครงข่ายของสมาคมคนพิการตาบอดของคนหูหนวกก็จะเป็นโครงข่ายของคนหูหนวกพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวก็จะเป็นโครงข่ายซึ่งอันนี้มันจะมีเรื่องของนอกจากการช่วยเหลือกันเองที่เราเรียกเซลล์เฮลท์กรุ๊ปหรืออะไรเนี่ยแล้วเนาะมันยังสามารถที่จะทำเรื่องของการพัฒนาศักยภาพให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาให้เราค้นหาความจำเป็นเพื่อนำเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบริการมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นด้วยนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ว่ามันจะเป็นการค่อยๆพัฒนาศูนย์บริการนี้ให้สามารถเข้าใจความจำเป็นของประเภทความพิการของตัวเองแล้วทำข้อเสนอให้เกิดบริการนั้นๆก็หวังว่าต่อไปเนี่ยศูนย์บริการคนพิการตาบอดก็จะสามารถเข้าใจความจำเป็นของคนตาบอดแล้วก็มาพัฒนาตัวบริการของคนตาบอดเนี่ยเพื่อไปนำเสนอภาครัฐแล้วถ้ารัฐเห็นชอบรัฐก็จะสนับสนุนให้ศูนย์บริการเนี่ยให้บริการกับคนตาบอดด้วยกันเองของคนหูหนวกก็เช่นกันของคนพิการทางด้านร่างกายก็เช่นกันจะเป็นสติปัญญาจะเป็นทางด้านจิตจะเป็นทางด้านออทิสติกก็เหมือนกันเราก็พยายามจะทำให้เกิดภาพแบบนั้น
9: อันนี้ถามแบบกวนๆนิดหนึ่งครับหมอว่าแบบคนอาจจะบอกว่าคนพิการเนี่ยจะอยู่ดีๆจะมารวมกลุ่มตั้งศูนย์บริการเองได้ยังไงจะมีความเข้าใจแบบแพทย์เหรอหรือว่าแบบจะมีองค์ความรู้อะไรอะไรเงี้ยทำไมเจ้าของปัญหาถึงจำเป็นจะต้องเป็นผู้ให้บริการ
8: ประเด็นสำคัญเลยก็คือประสบการณ์กับความพิการคนที่มีความพิการเนี่ยคือคนที่เป็นเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในความพิการนั้นๆของตัวเองนะแล้วถ้าเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายจะเป็นหมอก็ดีเป็นนักกายภาพบำบัดเป็นนักฝึกพูดอะไรก็ดีเนี่ยเหล่านั้นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจากการเรียนรู้เรียนรู้ชุดความรู้ที่แบบถูกสร้างสั่งสมขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเป็นเรื่องของการเรียกว่าจัดการความรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยเป็นประสบการณ์ของการดูแลให้บริการมันจะไม่ใช่เหมือนกับประสบการณ์ของการเทียบความพิการนั้นมันอยู่ในเนื้อในตัวเราความเข้าใจตรงนี้มันจะมีความต่างกันหรือเราเรียกว่ามันเป็นชุดความรู้ที่แตกต่างกันชุดความรู้อันนึงเป็นชุดความรู้ของภาคประชาชนที่เกิดจากประสบการณ์เลยประสบการณ์ของเขาเนี่ยต้องนับรวมด้วยนะว่าเวลาที่เขาไปหาหมอเวลาที่เขาไปทำกายภาพบำบัดเวลาที่เขาไปฝึกพูดทั้งหลายเหล่านี้มันแปลงเข้ามาเป็นประสบการณ์และเป็นความรู้ของเขาเพราะฉะนั้นชุดความรู้อันนี้จะเป็นชุดความรู้ที่เป็นอีกชุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกับชุดของนักวิชาชีพเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรมันสำคัญทั้งสองอย่างขาดอะไรไปอย่างหนึ่งก็อาจจะทำให้ไปไม่ถึงคุณภาพชีวิตเช่นถ้าสมมติว่าเราอาศัยแต่ความรู้ของนักวิชาชีพเนาะเราอาจจะรู้แบบภายใต้เงื่อนไขที่ทางนักวิชาชีพเขามีประสบการณ์ว่าสามารถทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้เนาะเราจะมีคุณภาพชีวิตแต่พอคนพิการกลับไปอยู่ในบริบทของตัวเองในชีวิตจริงของตัวเองในบ้านของตัวเองสิ่งที่เขาเผชิญอาจจะไม่เหมือนเลยตอนอยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในโรงเรียนมันมีอีกชุดความรู้หนึ่งเวลาเขาไปเจอคนที่ไม่เข้าใจคนพิการที่อยู่ในสังคมเขาจะดีลกับคนเหล่านั้นยังไงอันนี้มันต้องการประสบการณ์ตรงของคนคนนั้นเนี่ยซึ่ง นักวิชาชีพทั้งหลายก็จะไม่มีประสบการณ์ก็จะมาเติมเต็มกันถามว่าแล้วทำไมต้องมีก็คือเพราะแบบนี้
9: แสดงว่าหลังจากนี้คนพิการเองหรือคนที่ทำงานด้านคนพิการเองก็จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำศูนย์เหล่านี
8: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะในความหมายก็คือเริ่มต้นเนี่ยศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เริ่มที่การให้บริการทางด้านสุขภาพโดยตรงก็ได้เนาะแต่งานแรกๆที่เขาทำเนี่ยมันจะเป็นงานคุ้มครองสิทธิ์งานที่แบบช่วยเหลือกันเองงานที่เข้าถึงสิทธิ์แรกอะเช่นการสามารถที่จะเข้าถึงการจดทะเบียนคนพิการการจะเข้าถึงสวัสดิการเบื้องต้นเช่นเบี้ยคนพิการหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยอันนี้คือสิทธิพื้นฐานแต่พอจากตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราจะไปถึงว่าเราจะเข้าถึงบริการต่างๆอื่นๆได้อย่างไรเราก็พาให้เขาเข้าถึงสมมติว่าเข้าถึงบริการด้านการแพทย์เนาะสามารถที่จะไปฝึกกายภาพบำบัดสามารถฝึกการใช้รถเข็นรถวีลแชร์ใช้ได้แต่พอกลับไปใช้ในชีวิตจริงปุ๊บเนี่ยมันยังเจอปัญหาอื่นๆอีกที่ไม่ใช่ต้องการนักวิชาชีพเนี่ยเราจึงต้องการคนพิการที่เคยผ่านประสบการณ์นั้นแล้วกลับไปใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นคนให้บริการตรงนี้มาช่วยพิสูจน์ทราบมาช่วยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำปรึกษากันเนาะว่าคุณจะก้าวข้ามแต่ละขั้นตอนของชีวิตเนี่ยให้สามารถดำรงชีวิตสละได้เนี่ยได้ยังไงอันนี้คือส่วนที่เราคิดว่าศูนย์บริการของคนพิการเนี่ยจะมาเติมเต็มให้กับคนพิการที่จะก้าวสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9: มันเข้าสู่หน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการเลยครับหมอเมื่อกี้พูดไปแล้วนะว่ามันมีเรื่องของการพิทักษ์สิทธิ์ปกป้องอะไรบางอย่างแล้วเนาะอันนี้คืองานแรกๆที่จะได้ทำแล้วงานอื่นๆแล้ว
8: งานแรกๆที่ได้ทำเมื่อกี้เราบอกคุ้มครองสิทธิ์พิทักษ์สิทธิ์แล้วเนาะในรายการบริการที่เป็นของทางด้านสังคมที่พูดว่าทางด้านสังคมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรายการบริการที่อยู่ภายใต้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในรายการเหล่านี้อย่างน้อยๆจะมีประมาณ10รายการละยกตัวอย่างเช่นบริการล่างภาษามือบริการผู้ช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับคนพิการอย่างเงี้ยบริการปรับสภาพบ้านสิ่งเหล่านี้คือเป็นสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่และการเข้าถึงก็จะเป็นบริการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในศูนย์บริการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดบริการนั้นได้เนี่ยเขาจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจว่าขอบเขตและมาตรฐานบริการนี่เป็นอย่างไรผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งถ้าพร้อมถึงพร้อมอย่างเงี้ยเขาก็สามารถจะจัดบริการได้ทีนี้พอให้บริการแบบนี้ได้แล้วเนี่ยในเบื้องต้นเขาอาจจะเจอปัญหาว่าเออแล้วถ้าคนพิการเขาใช้รถเข็นอยู่ในชุมชนไม่สามารถที่จะแบบพอรถเข็นมันเสียแล้วเนี่ยมันเหมือนกับขาเราเดินไม่ได้ใช่ไหมสำหรับคนที่เขาต้องใช้วีลแชร์เนี่ยทำยังไงมันจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีถ้าศูนย์บริการอยู่ใกล้บ้านได้ทำได้เนี่ยรวดเร็วนั้นก็จะดีเนาะแต่ว่าที่ผ่านมามันจะต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลอย่างน้อยก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งก็ไม่ได้ก็ต้องไปโรงพยาบาลจังหวัดอันนี้ก็จะเราก็จะพยายามทำให้ศูนย์บริการเนี่ยมีบริการซ่อมรถเข็นวีลแชร์สมมติอย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยเราสามารถทำให้มันเป็นความรู้ที่แบบซ่อมเบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้ไม่ใช่ซ่อมซับซ้อนนะคือแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ก่อนที่แบบเขาจะพาตัวไปถึงการเปลี่ยนรถเข็นคันใหม่หรืออะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นบริการที่อาจจะเกิดเพิ่มขึ้นเนาะหรือว่าคนพิการที่แบบอยากมีงานทำทำไงจะเข้าถึงเรื่องบริการฝึกอาชีพทำไงจะเข้าถึงบริการกู้ยืมเงินศูนย์บริการก็สามารถที่จะช่วยอย่างน้อยให้ข้อมูลขั้นต้นอันนี้เป็นบริการที่ให้ข้อมูลแล้วเชื่อมต่อส่งต่อไปจนถึงว่าถ้าอยากเรียนหนังสือล่ะคือมาถึงจุดนี้แล้วอายุเราเพิ่มมาขนาดนี้ตอนยังเด็กอยู่ไม่มีโอกาสได้เรียนเขาก็อาจจะขอให้ศูนย์บริการเนี้ยช่วยส่งต่อหรือประสานส่งต่อให้เขาสามารถได้เรียนกศน.หรือว่าได้เรียนอะไรที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตทำมาหากินได้รวมไปถึงบริการด้านสุขภาพอื่นๆทีนี้อันนี้คือส่งต่อเนาะก็จะเริ่มเป็นบริการที่เกิดขึ้นได้บริการทางด้านสุขภาพก็จะเริ่มมีความคิดว่าอะไรที่มันเป็นช่องว่างที่ระหว่างนักวิชาชีพของการใช้ชีวิตจริงเนี่ยเรามาพัฒนาให้มันเป็นบริการที่เกิดขึ้นในศูนย์บริการได้ไหมโดยให้คนพิการที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยมาเป็นผู้ให้บริการซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการซึ่งรายละเอียดอาจจะตามประเภทของความพิการเนาะถามว่าทำไมจะต้องมาที่คนพิการเป็นคนทำทำไมไม่เอานักวิชาชีพทำก็อย่างที่เรียนตอนต้นนะว่านักวิชาชีพเนี่ยเราไปไม่ถึงการดำรงชีวิตจริงๆของคนพิการหรอกเรารู้ในเงื่อนไขที่แบบอยู่ในบริบทที่เราออกแบบได้เนาะจัดการได้นั้นการจะไปเผชิญสถานการณ์จริงเนี่ยเราต้องใช้ประสบการณ์ตรงมาเป็นเรียกว่ามาเป็นต้นแบบรวมทั้งสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น peer counseling หรือการให้คำปรึกษาชั้นเพื่อนคนที่แบบผ่านประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันมากเท่าไหร่ก็จะสามารถที่จะเป็นคนที่ให้คำปรึกษากันได้ดีมากเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะมันจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นที่ศูนย์บริการคนพิการที่คนพิการเป็นคนทำ แล้วเขาเนี่ยจะเป็นผู้ให้บริการท่านี้มาถึงว่าแล้วที่เราคิดเนี่ยมันฝันเนี่ยมันจะเป็นจริงได้ป่ะเราก็ต้องทำกันบ้านเชิงนโยบายเนาะทำกันบ้านเชิงนโยบายนะคะว่าเราก็ต้องมองหาความเป็นไปได้ว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าอันนี้เราจะตีความเป็นบริการด้านสุขภาพเดิมเลยเนี่ยเขาอาจจะตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้นมาได้ละภายใต้พก.เขาได้สามารถให้บริการตามรายการของพก.ได้บ้างละแต่พอจะเป็นบริการสุขภาพเนี่ยทำยังไงเขาถึงจะบริการได้โดยที่มีคนจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการให้เราด้วยจากการคุยกันหารือกันในเชิงนโยบายเนาะมันก็มีทางออกทางออกที่ว่านี่ก็คือในพรบของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันจะมีมาตรา3ของพระราชบัญญัติที่พูดไว้ว่าสามารถให้หน่วยบริการอื่นเนี่ยเกิดขึ้นได้ที่ไม่ใช่เป็นสถานพยาบาลนะแล้วก็ให้บริการสุขภาพได้ซึ่งอันนี้มันเป็นโอกาสทำโอกาสนี้ให้เป็นจริงก็คือเราก็ต้องมาดูว่าแล้วบริการอะไรล่ะที่ภาคประชาชนจะทำได้แล้วจัดอยู่ในบริการสุขภาพแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยกลุ่มที่เรียกว่าเป็นการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการเนี่ยเพื่อให้เขามีสุขภาวะที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นบริการที่เกิดขึ้นได้แน่ๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของการบริการสร้างเสริมสุขภาพก็เป็นบริการที่ควรจะเกิดขึ้นได้เพราะสร้างเสริมสุขภาพมันเป็นเรื่องของประชาชนที่ทุกคนจะต้องแบบเข้าใจและทำมันได้เนาะพอเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูซิว่าขอบเขตบริการที่เราคิดว่าควรจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างพอทำขอบเขตบริการเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาคุยกันต่อเนาะว่าถ้าสมมติเรามีหลายๆศูนย์บริการทุกศูนย์บริการเนี่ยให้บริการสิ่งเดียวกันเนี่ยจะได้คุณภาพมาตรฐานและผลลัพธ์ใกล้เคียงกันไหมเราจะการันตีได้เราจะต้องทำมาตรฐานบริการได้ขอบเขตบริการแล้วก็มาทำมาตรฐานบริการพอได้สองอย่างนี้แล้วคำถามถัดไปก็คือแล้วใครจะเป็นคนให้บริการที่มันจะได้มาตรฐานตามนั้นอ่ะเราก็ต้องเอาขอบเขตบริการกับมาตรฐานเนี่ยที่เป็นตั้งตัวตั้งต้นเนี่ยมาออกแบบหลักสูตรที่เราจะพัฒนาผู้ให้บริการซึ่งพอได้หลักสูตรที่สอดคล้องกันปุ๊บเราก็จะต้องมาหาคนพิการที่มีประสบการณ์แล้วเอามาเข้า

0: นี่ครบตามนี้แล้วนะเข้าเกณฑ์ตามมาตรฐานจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการของสปสช.ได้ไหมถ้าได้สปสช.เขารับรองให้ละคือเรียกว่ารับเราขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยบริการที่เราตั้งใจจะบริการเนี่ยเราก็ต้องเสนอคู่ขนานไปเนาะว่าให้เขากำหนดเป็นสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพนะซึ่งถ้าเขากำหนดปุ๊บเขาจะพ่วงมาว่าถ้าเขาให้เป็นสิทธิสุขภาพแล้วเนี่ยเขาจะมีอัตราค่าใช้จ่ายที่เรา
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ

0: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
4: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
5: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบๆข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงตั้งหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
6: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
7: ของวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569วันสำคัญคือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสำคัญที่รำลึกถึงวันสุนทรภู่นะคะผู้แต่งกลอนแล้วก็กล่าวขานกันมากวีระดับโลกเลยนะคะช่วงเวลานี้เป็นรายการที่อยากจะนำคุณผู้ฟังได้มาพบกับเพื่อนๆชาวเพื่อนผู้พิการแล้วก็เพื่อนที่พิการด้อยโอกาสแล้วก็บางคนก็มีกำลังใจที่เข้มแข็งและบางคนก็มีพ่อแม่พี่น้องดูแลพึ่งพิงเป็นอย่างดีนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสขอเชิญชวนผู้ใจดีร่วมเติมเต็มรอยยิ้มสมทบทุนอาหารกลางวันให้เด็กพิการในโครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจอาหารคือปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตโดยเฉพาะยิ่งสำหรับเด็กนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเหมาะสมกับวัยคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขามีแรงกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีพัฒนาการที่ดีมูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดโครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กพิการซึ่งอาหารที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างเพียงสุขภาพร่างกายแต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาสติปัญญาช่วยให้พวกเขามีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวและพัฒนาทักษะประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันให้เต็มศักยภาพโดยไม่มีอุปสรรคทางร่างกายมาขวางกั้นนะคะขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมาร่วมส่งโอกาสและมอบความรักความเมตตาให้กับน้องๆโดยบริจาคสมทบอาหารกลางวันในโครงการนี้ผ่านทางธนาคารกสิกรไทยสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเลขที่บัญชี 126-1-62408-3 สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร02-114-3438#ทุกความเมตตาของท่านจะช่วยให้เด็กพิการมีสุขภาพพรรณนัยแข็งแรงสมบูรณ์มูลนิธิขอพระคุณทุกความเมตตาของท่านในครั้งนี้นะคะกราบสวัสดีคุณแม่บรรเทาสำราญใจค่ะขอฟังเพลงเฝ้ารักเฝ้าหวังของสายันสัญญาแม่บรรเทาส่งรูปหัวใจมาให้ด้วยนะคะและพี่อเนกพิกไทยค่ะก็ส่งหัวใจมาให้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนติดตามรับฟังรายการของสวทบุรีรัมย์ค่ะค่ะช่วงเวลานี้พี่วีรยุทธการบรรจงจะมอบบทเพลงให้กับผู้รับฟังทางบ้านแล้วก็แม่บุญเฒ่าสำราญใจค่ะ

จบกันไปกับบทเพลงชื่อว่าเพลงของนกน้อยอุไรพรนะคะวิญญาณขอบคุณพี่เต้รูปหล่อน้องตุ๊กคนสวยเปิดเพลงให้ฟังที่ชุมชนโคกระเวียงร้อนมากจ้าขอเพลงภาพถ่ายวิญญาณรักของนกน้อยอุไรพรจากคุณลำดวนอุตปาสวัสดียามบ่ายขอบคุณลำดวนอุตปาขอบคุณมากค่ะและคุณบุญจันทร์ทองสุขสวัสดียามบ่ายจ้าขอเพลงสายันสัญญาเปิดเทอมรอรักนะคะพี่เต้เขาจะตั้งบทเพลงให้นะคะช่วงเวลานี้มาคุยกันก่อนช่วงถวายความอาลัยให้กับเจ้าฟ้าหญิงของคนไทยทั้งแผ่นดินนะคะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อท่านเสด็จล่วงลับสู่สวรรคาลัยแล้วเราก็ต้องรำลึกถึงพระกรณียกิจถึงพระองค์ท่านอยู่สม่ำเสมอไม่เสื่อมคลายนะคะสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั้นทรงปฏิบัติภารกิจกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งเครื่องของสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้านกฎหมายทรงมีความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จแทนพระองค์อยู่สม่ำเสมอเมื่อครั้งทรงอยู่ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ทรงเป็นผู้เชิญธรรมจักรตาสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยและทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาส่วนอีกบทบาทราชที่หนึ่งเป็นอาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พุทธศักราช2526พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จพระดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางนะคะณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกรณียกิจที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องโครงการกำลังใจที่มีให้กับผู้ติดคุกนะคะเพื่อจะให้ผู้ติดคุกมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นมีอาชีพหลังจากที่เดินออกจากคุกนะคะแล้วก็เรื่องของอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากส่งให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจกับผู้ประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพ.ศ.2538และมีผู้ได้รับเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนองค์กรการกุศลและภาคราชการไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั่วถึงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พระองค์ให้กำลังใจกับประชาชนไทยทั้งประเทศค่ะช่วงนี้ก็รับฟังบทเพลงไพเราะค่ะ

ค่ะก็ถึงจบกันไปกับหนึ่งบทเพลงนะคะปิดเทอมรอรักนะคะจากสายันสัญญานะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เต้วีรยุทธการบรรจงนะคะทำหน้าที่ควบคุมเสียงเปิดเพลงไพเราะให้กับคุณผู้ฟังนะคะก็ขออนุญาตทบทวนนะคะว่าถ้าเราต้องการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับผู้พิการนะคะทำให้สติปัญญาของน้องดีขึ้นทำให้ไม่ขัดสนเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ก็ทำบุญผ่านทางออนไลน์นะคะโมบายแบงกิ้งธนาคารกสิกรไทยสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเลขที่บัญชี126-1-62408-3นะคะก็จะเป็นมูลนิธิที่ทำให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสดีๆจากคนที่มีความใจบุญค่ะก็อยากจะให้การพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะมีความปกพร่องทางการได้ยินการบกพร่องทางการเห็นหรือการบกพร่องทางการเคลื่อนไหวก็มันเป็นอุปสรรคสำหรับร่างกายของคนเราแต่ก็ไม่หยุดการเรียนรู้เพราะว่าทุกท่านก็สามารถเรียนรู้กับโลกใบนี้กับลมหายใจที่มีอยู่ทุกท่านเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติทาง Facebook นะคะแล้วก็FM 101.75 MHz ขอบคุณพี่เต้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณตัวเองด้วยที่นำเรื่องเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรือว่าเป็นผู้พิการได้รับสิ่งดีวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดสงขลารับมอบข้าวสาร50ตันจากประเทศจีนผ่านโครงการแอปเตอร์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลามีการจัดพิธีส่งมอบข้าวสารภายใต้โครงการระบายข้าวโปรแกรม3ขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก3หรือแอปเตอร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลารองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผู้จัดการทั่วไปสำนักงานเลขาธิการแอปเตอร์ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานพิธีส่งมอบข้าวสารในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักเลขานุการแอปเตอร์เพื่อขอรับการสนับสนุนสิ่งของบรรเทาทุกข์จากประเทศสมาชิกซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงเจตจำนงสนับสนุนข้าวสารจำนวน 5,000 ถุงรวมน้ำหนักกว่า50ตันเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือมายังประชาชนชาวสงขลาโดยจังหวัดสงขลาจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและกระจายข้าวสารทั้งหมดนี้ไปยังครัวเรือนของผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนสำนักเลขานุการแอปสเตอร์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐของไทยในส่วนภูมิภาคทั้งนี้จังหวัดสงขลาขอยืนยันว่าจะดำเนินการกระจายข้าวสารด้วยความโปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ยังแสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารที่เข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนบวก3เมื่อยามเกิดภัยพิบัติ
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนนายจ้างหัวงู
15: ประภาร้องไห้ทำไมอ่ะ
16: ฉันเจ็บใจแล้วก็เสียใจด้วยอ่ะวันนี้หัวหน้าหัวงูฉันนะสิแต่อังฉันอีกแล้วมาจับแก้มฉันแล้วก็บอกว่าหน้าใสอ่ะนิ่มเหมือนแก้มเด็กเลยไอ้แก่ลามกเอ้ย
15: โอ้โหอย่างนี้ยอมไม่ได้เลยนะประภา
17: ใช่ค่ะยอมไม่ได้นะคะกฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าไว้หากนายจ้างหัวหน้างานแตะอังลวนลามล่วงเกินคุกคามหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญทางเพศต่อลูกจ้างมีโทษปรับเงินไม่เกิน 20,000 บาทฉะนั้นสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลยค่ะ
15: ไปประภาฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอเองหัวหน้าหัวงูอย่างเงี้ยมันต้องเจอตำรวจ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
4: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
18: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
19: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

พบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็วันนี้เราพบกันเป็นวันแรกนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทายคลื่นความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วิทยุเครือข่ายอีกหลากหลายอำเภอนะครับที่รับสัญญาณเราออกอากาศนะตอนนี้ครับก็ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะได้นำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมนะครับแล้วก็จากทางองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับตรงนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาทุกวันเลยนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเราพบกันตรงนี้นะครับกับรายการแสงสว่างในความมืดต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุท้องถิ่นประทายด้วยนะครับซึ่งก็ให้ความอนุเคราะห์เวลาของสมาคมของเราได้ออกอากาศนะครับแล้วก็จะได้เผยแพร่ข่าวสารต่างๆของทางสมาคมเราเองแล้วก็องค์กรในเครือพร้อมทั้งองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดเรานะครับจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเพราะว่าทางประทายก็มีสมาชิกนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จำนวนมากเลยนะครับจำนวนน่าจะหลัก200คนขึ้นนะครับที่เป็นสมาชิกกับเราหรือว่าเป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับทางคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจึงเล็งเห็นนะครับถึงการเผยแพร่ข่าวสารตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้สะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมเราผ่านทางโซเชียลนะครับในทางด้านออนไลน์หลายท่านเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะไม่สะดวกนะครับอาจจะสะดวกรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุก็เราก็มีความพยายามนะครับในการขอความอนุเคราะห์เวลาจากหลายๆสถานีในการออกอากาศนะครับสำหรับพี่น้องทางประทายก็รับฟังได้ช่วง15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่านทาง 104.50ท้องถิ่นประทายตรงนี้นะครับโดยรายการของเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของ NMAB Update ก็จะมีข่าวสารต่างๆนะครับในแวดวงคนพิการนะครับไม่เฉพาะคนตาบอดอย่างเดียวนะครับเราก็หยิบสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับคนพิการเรามาให้ได้รับฟังกันด้วยแล้วก็เป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับก็จะหยิบให้ท่านได้รับฟังแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นข่าวสารต่างๆจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็องค์กรในเครือของเรานะครับจะได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันตรงนี้นะครับในช่วงแรกครับเดี๋ยวไปฟังในช่วงของ NMAB Update นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการผลักดันด้านของกฎหมายขจัดความไม่เท่าเทียมของคนพิการของเรานะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการผลักดันการร่างกฎหมายอยู่แล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คือแบบถ้าแอปพลิเคชันในมือถือบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก 80% เราก็แค่หยิบร่มเตรียมไว้ก่อนออกจากบ้านใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะฮะก็เป็นการเตรียมตัวพื้นฐานเลย
1: แต่มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่จนถึงตอนนี้มันยังไม่มีแอปพลิเคชันไหนบนโลกเลยที่สามารถแจ้งเตือนเราได้ว่าพรุ่งนี้คนพิการในประเทศไทยจะต้องเดินออกไปเจอกับพายุแห่งอคติหรือต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานกี่เปอร์เซ็นต
2: ์โหเป็นการเปรียบเทียบที่แบบกระแทกใจแล้วก็สะท้อนความจริงในสังคมเราได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าพายุทางธรรมชาตินั้นเรามองเห็นเนาะเรามีเครื่องมือตรวจจับแต่วิกฤตหรือการเรื่องปฏิบัติในสังคมเนี่ยมันมักจะแฝงตัวอยู่ในโครงสร้างแบบที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยค่ะ
1: จริงด้วยครับและนั่นแหละครับคือภารกิจสำคัญของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เราจะมาติดเรดาร์เพื่อสแกนดูทั้งพายุฝนที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็พายุทางสังคมที่กำลังก่อตัวครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMA Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดถึงวันอาทิตย์ที่
2: จากนั้นเนี่ยเราก็จะขยับเข้า
1: 569ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะโดยเราจะโฟกัสเจาะลึกไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานบ้านเรานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะขยับเข้าสู่มิติสภาพแวดล้อมทางสังคมกับประเด็นระดับชาติเลยค่ะเรื่องของการผลักดันกฎหมายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการและกลุ่มเปราะบางค่ะ
1: เริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยครับสภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้คือผมไปนั่งอ่านประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับวันที่25และ26มิถุนายน2569มาดูตัวเลขแล้วรู้สึกว่าแพทเทิร์นสภาพอากาศของอีสานบ้านเราช่วง3วันนี้เนี่ยมันเหมือนเรากำลังค่อยๆหมุนวอลลุ่มเครื่องเสียงเลยครับ
2: อ๋อเปรียบเทียบเห็นภาพเลยค่ะ
1: ใช่ครับคือฝนมันไม่ได้เทลงมาแบบตูมเดียวจบไงครับแต่ค่อยๆเร่งระดับความหนักขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่เลยค่ะภาพของการหมุนวอลลุ่มอธิบายกลไกช่วงนี้ได้เป๊ะมากจริงๆถ้าเราเจาะลึกแบบวันต่อวันนะคะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยค่ะขอเริ่มที่วันนี้ก่อนวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะคะ
1: วอลลุ่มของวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ของช่วงค่ะคือมีฝนฟ้าคะนองอยู่ร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นเองแต่อุณหภูมินี่สิคะยังสูงปรี๊ดอยู่เลยต่ำสุดจะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสแต่ว่าสูงสุดเนี่ยทะยานไปถึง35-38องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับ38องศาเซลเซียสนี่คือระดับที่เดินออกไปหน้าปากซอยก็เหงื่อท่วมแล้วนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะร้อนแบบแผดเผามาก
1: แล้วฝนร้อยละ30ที่ว่านี้มันจะไปตกแถวไหนบ้างครับพอจะช่วยคลายร้อนให้พื้นที่ไหนได้บ้างไหมครับ
2: คือฝนในวันศุกร์นะคะจะไปกระจุกตัวอยู่แถวตอนบนแล้วก็ตอนล่างบางส่วนของภาคอีสานค่ะได้แก่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมบุรีรัมย์แล้วก็รวมถึงนครราชสีมาบ้านเราด้วยค่ะ
1: อ๋อโคราชก็มีลุ้นฝนอยู่บ้าง
2: มีค่ะแต่ว่าถ้าเรากางแผนที่ดูอุณหภูมิรายจังหวัดเทียบกันนะคะเกือบทุกจังหวัดเนี่ยความร้อนเดือดพล่านพอกันหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลยนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอุบลราชธานีหรือโคราชอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันจะกอดคอกันไปแตะระดับ35-38องศาเซลเซียสทั้งภาคเลยค่ะ
1: โหร้อนระอุทั่วหน้าเลย
2: ใช่ค่ะโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอื่อยๆความเร็วแค่ประมาณ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ
1: แปลว่าวันศุกร์เรายังต้องทนรับบททดสอบความร้อนกันอยู่แล้วพอเข้าวันเสาร์ที่27มิถุนายนล่ะครับวอลลุ่มฝนที่บอกว่าจะหมุนเร่งขึ้นมันจะขยับไปที่ระดับไหนครับ
2: วันเสาร์วอลลุ่มจะถูกหมุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะและเริ่มมีรายงานว่าบางพื้นที่เนี่ยจะมีฝนตกหนักด้วยนะคะ
1: เริ่มเยอะขึ้น
2: ค่ะแต่จุดพีคจริงๆของการเร่งวอลลุ่มคือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะวันนี้เนี่ยปริมาณฝนจะพุ่งทะยานไปถึงร้อยละ60-70ของพื้นที่เลยและจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคอีสานค่ะ
1: โอ้โหเทลงมาเยอะแบบนี้น่าจะช่วยลดความร้อนลงไปได้บ้างไหมครับ
2: ช่วยได้แน่นอนค่ะข้อดีของการที่ฝนเทลงมาเยอะๆในวันอาทิตย์คือมันจะไปกดให้อุณหภูมิลดลงมาเล็กน้อยค่ะต่ำสุดจะขยับมาที่23-27องศาเซลเซียสและสูงสุดก็จะลดลงมาอยู่ในช่วง33-37องศาเซลเซียสค่ะ
1: ฟังดูอีสานน่าจะพอได้ชุ่มฉ่ำแล้วก็คลายร้อนกันไปได้บ้างในวันอาทิตย์นะครับแล้วสำหรับภูมิภาคอื่นๆล่ะครับรอดไหมหรือเจอวอลุ่มฝนหนักกว่าอีสานบ้านเราอีก
2: บางภาคหนักกว่าเยอะเลยค่ะขอเล่าภาพรวมให้ฟังแบบนี้นะคะสำหรับภาคกลางและภาคเหนือเนี่ยแพทเทิร์นจะคล้ายๆอีสานค่ะคือเริ่มจากร้อยละ30ถึง40ในวันศุกร์และเสาร์แล้วก็ไปเร่งวอลลุ่มเป็นร้อยละ60ถึง70ในวันอาทิตย์ค่ะ
1: แล้วแถวเมืองหลวงอย่างกรุงเทพล่ะครับ
2: โดยกรุงเทพและปริมณฑลก็จะไต่ระดับไปจบที่ร้อยละ60ถึง70เช่นกันค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดแถวเมืองหลวงอาจแตะ37องศาเซลเซียสได้เลยนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่รับบทหนักที่สุดในรอบนี้คือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
1: เอ๊ะสองโซนนี้คือติดทะเลทั้งคู่เลยทำไมถึงโดนหนักกว่าเพื่อนล่ะครับ
2: เพราะว่าเขาเป็นด่านหน้าที่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แบบเต็มๆไงคะสองภูมิภาคนี้เนี่ยจะมีฝนตกร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ยิงยาวตลอดช่วงเลยค่ะ
1: โอ้โห 80% เลย
2: ใช่ค่ะและจะตกหนักมากเป็นพิเศษตั้งแต่วันที่28มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะสิ่งที่น่ากลัวกว่าฝนคือคลื่นลมค่ะทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่ตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงทะลุ2เมตรไปอีกชาวเรือต้องระวังให้มากๆเลยค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจะเบากว่าเพื่อนหน่อยค่ะเริ่มที่ร้อยละ30ถึง40แล้วขยับเป็น40ถึง60ในวันอาทิตย์ค่ะ
1: พอพูดถึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผมเพิ่งอ่านข่าวเจอพายุลูกหนึ่งครับชื่อว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาพอเห็นชื่อไทยแท้แบบนี้ผมว่าหลายคนรวมถึงผมด้วยเนี่ยแอบระแวงนะครับว่าอิทธิพลฝนที่ตกหนักสุดสัปดาห์นี้มันเป็นเพราะพายุเมฆลากำลังจะเข้าบ้านเราหรือเปล่าน
2: ี่เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากเลยค่ะเวลาพายุมีชื่อไทยคนมักจะคิดว่ามันพุ่งเป้ามาที่ไทยแน่ๆต้องขออธิบายกลไกการตั้งชื่อนิดนึงนะคะ
1: ครับผม
2: คือเมฆลาเนี่ยเป็นชื่อเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทยก็จริงค่ะและไทยเราก็เป็นคนเสนอชื่อนี้เข้าไปในรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนของคณะกรรมการไต้ฝุ่นเพื่อใช้หมุนเวียนกันในภูมิภาคแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะพัดเข้าไทยนะคะ
1: เอ้าเดี๋ยวนะครับแล้วตกลงพายุเมฆลาลูกนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปไหนครับเนี่ย
2: กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันชัดเจนแล้วค่ะว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาที่กำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้มีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายนนี้ค่ะ
1: อ๋อไปญี่ปุ่นนู่นเลย
2: ใช่ค่ะสรุปสั้นๆคือไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะ
1: ลงอกไปทีครับแปลว่าฝนที่เพิ่มขึ้นในบ้านเราสุดสัปดาห์นี้เป็นแค่กลไกธรรมชาติทั่วไปใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะเป็นเพียงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่เหนือประเทศเวียดนามตอนบนค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์คอยดึงเอาร่องฝนและความชื้นให้ไหลผ่านประเทศไทยเราปริมาณฝนมันถึงได้เพิ่มขึ้นแบบที่เราคุยกันไปค่ะ
1: พอคุณเปรียบเทียบว่าความกดอากาศต่ำมันมองไม่เห็นแต่มันมีพลังดูดดึงเอาพายุเข้ามาได้เนี่ยผมว่ามันคล้ายกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เรากำลังจะคุยกันต่อเลยนะครับ
2: อ่าฮะยังไงคะ
1: คือสังคมเราก็มีความกดอากาศทางอคติที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันพร้อมจะดึงเอาการเลือกปฏิบัติมาตกใส่คนพิการและกลุ่มเปราะบางได้ทุกเมื่อครับซึ่งประเด็นนี้แหละที่นำมาสู่งานเสวนาสำคัญเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ที่ผ่านมาอยากให้ช่วยขยายความหน่อยครับว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
2: ได้เลยค่ะวันนั้นถือเป็นก้าวสำคัญของภาคประชาสังคมเลยนะคะเมื่อเวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีการจัดวงสนทนากลุ่มย่อยหรือว่าโฟกัสกรุ๊ปขึ้นที่ตึกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษางานนี้มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนมาร่วมกันชำแหละปัญหาเลยค่ะ
1: เพื่ออะไรหรอครับ
2: เพื่อรวบรวมข้อมูลไปขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติขัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลค่ะ
1: แน่นอนว่าทางฝั่งของคนพิการก็ต้องส่งตัวแทนเข้าไปส่งเสียงในเวทีนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะนี่คือเรื่องที่กระทบกับคนพิการโดยตรงเลย
2: ถูกต้องค่ะนายเทวพงษ์พวงเพชร

0: ผมแอบไปเห็นเอกสารสรุปผ่านๆตามมาเหมือนกันเห็นมิติแรกเขาระบุว่าระบบอัลกอริทึมที่เลือกปฏิบัติตรงนี้ผมสะดุดตาแล้วก็งงมากเลยครับคือมนุษย์เรามีอคติเลือกปฏิบัติกันเองเนี่ยผมเข้าใจนะแต่คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี AI มันจะมามีอคติกับคนพิการได้ยังไงครับในเมื่อมันเป็นแค่โค้ดโปรแกรม
1: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเรามักจะคิดกันไปเองว่าเทคโนโลยีมีความเป็นกลางแต่มันถูกเขียนขึ้นมาโดยมนุษย์ไงคะ
0: อ๋อจริงด้วย
1: ลองนึกภาพแอปพลิเคชันส่งอาหารหรือแพลตฟอร์มไรเดอร์นูนะคะอัลกอริทึมมันถูกตั้งค่ามาตรฐานเวลาในการส่งอาหารโดยคำนวณจากความเร็วของคนทั่วไปที่ร่างกายสมบูรณ์สามารถเว่งขึ้นบันไดหรือเดินเร็วๆได
0: ้อ่าฮะแล้วถ้าไรเดอร์ไม่ใช่คนทั่วไปล่ะครับ
1: นั่นแหละค่ะปัญหาทีนี้ถ้าไรเดอร์คนนั้นเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือเป็นผู้สูงอายุพวกเขาอาจจะใช้เวลาเดินมากกว่าปกติแค่เล็กน้อยแต่ระบบคอมพิวเตอร์มันไม่รับรู้ถึงความหลากหลายนี้นะคะ
0: มันมองแค่ตัวเลขสินะครับ
1: ใช่ค่ะมันมองแค่ว่าคุณทำเวลาไม่ได้ตามเกณฑ์แล้วมันก็ลงโทษด้วยการตัดรอบระงับบัญชีหรือลดเกรดไปเลยนี่แหละค่ะคือการเลือกปฏิบัติผ่านอัลกอริทึมที่เลือกเย็นมากๆ
0: โอ้โหพออธิบายแบบนี้เห็นภาพความน่ากลัวเลยครับเพราะเราไม่สามารถไปต่อรองหรือขอความเห็นใจจากคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วมิติที่สองล่ะครับคือเรื่องอะไร
1: มิติที่สองคือปัญหาโลกแตกเลยค่ะอย่างเรื่องการจ้างงานปัจจุบันนี้นะคะต่อให้คนพิการผู้สูงอายุหรือกลุ่ม LGBTQ จะมีใบปริญญามีศักยภาพลดเหลือขนาดไหนแต่นายจ้างจำนวนมากก็ยังมีอคติแฝงอยู่ค่ะ
0: เขาคิดยังไงล่ะครับถึงไม่ยอมจ้าง
1: พวกเขามักจะกังวลไปเองค่ะว่าคนกลุ่มนี้จะทำงานได้ไม่เต็มที่หรือบางทีก็ไม่อยากลงทุนปรับปรุงสถานที่ทำงานให้รองรับคนพิการสุดท้ายก็เลยเลือกที่จะไม่จ้างหรือไม่ก็หาข้ออ้างเลิกจ้างไปดื้อเลยค่ะ
0: ซึ่งมันเป็นการตัดโอกาสตั้งแต่เขายังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือเลยนะครับเนี่ยแล้วในมิติที่3มีการพูดถึงเรื่องอะไรต่อครับ
1: มิติที่3ขยับไปที่เรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะในวงเสวนามีการยกตัวอย่างกลุ่มคนไร้บ้านหรือผู้ที่เคยมีประวัติใช้สารเสพติดเวลาคนกลุ่มนี้ไปโรงพยาบาลหรือว่าติดต่อหน่วยงานรัฐเนี่ยพวกเขามักจะถูกมองด้วยสายตาหวาดระแวงค่ะ
0: คงรู้สึกแย่น่าดูเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะถูกปฏิบัติด้วยพฤติกรรมหรือคำพูดที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่รักษาตัวยอมทนเจ็บป่วยเพราะไม่อยากไปเผชิญหน้ากับการถูกตีตราค่ะ
0: เข้าใจเลยครับคือแค่ป่วยก็ทรมานพอแล้วยังต้องมาเจอสายตาหรือคำพูดทิ่มแทงอีกทีนี้ผมขออนุญาตข้ามมาที่มิติที่4สักนิดครับเพราะเป็นคำที่ผมสนใจมากเขาใช้คำว่าความทับซ้อนทางอัตลักษณ์หรือ intersectionality คำนี้มันฟังดูวิชาการจังเลยครับถ้าจะอธิบายให้ผู้ฟังทุกท่านเข้าใจง่ายๆมันคืออะไรครับ
1: ถ้าให้อธิบายง่ายๆนะคะอัตลักษณ์ก็คือตัวตนของเราค่ะแต่ละคนไม่ได้มีนิติเดียวเนาะบางคนเป็นผู้หญิงบางคนเป็นคนตาบอดบางคนเป็นคนยากจนทีนี้ความทับซ้อนก็คือการที่คนคนหนึ่งมีตัวตนหลายอย่างที่ถูกสังคมมองว่าเป็นข้อด้อยมารวมอยู่ในคนเดียวกันค่ะ
0: อ๋อถ้าให้ผมลองเปรียบเทียบนะครับมันน่าจะเหมือนกับการวิ่งข้ามรั้วในสนามกีฬาใช่ไหมครับสมมติว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางก็เหมือนคนที่ได้วิ่งบนลู่วิ่งทางเรียบไม่มีอุปสรรคอะไรแต่สำหรับบางคนเขาต้องเจอกับรั้วกั้น1ชั้นเช่นเขาเป็นคนพิการนี่ก็ทำให้การหางานหรือใช้ชีวิตยากกว่าคนอื่นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ความทับซ้อนทางอัตลักษณ์เนี่ยมันคือการเจอรั้วที่ตั้งซ้อนกันหลายๆชั้นใช่ไหมครับแบบว่าเป็นคนพิการด้วยแถมยังเป็นผู้สูงอายุด้วยหรือคุณเป็นคนพิการที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยกลายเป็นว่าต้องกระโดดข้ามรั้วที่สูงและหนาขึ้นเป็นทวีคูณโอกาสที่จะสะดุดล้มหรือเข้าไม่ถึงสิทธิก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก
1: เป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบมากค่ะการกระโดดข้ามรั้วหลายชั้นนี่แหละคือหัวใจของ intersectionality เลยนโยบายรัฐหลายครั้งเนี่ยมักจะแก้ปัญหาแบบแยกส่วนค่ะคือทำนโยบายเพื่อผู้สูงอายุแยกไปทำเพื่อคนพิการแยกไป
0: แยกกระทรวงแยกกรมกันเลย
1: ใช่ค่ะแต่ลืมคิดถึงคนที่ถือทั้งสองสถานะนี้พร้อมๆกันทำให้พวกเขาตกสำรวจแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างที่ควรจะเป็นค
0: ่
1: ะ
0: เห็นภาพความยากลำบากชัดเจนเลยครับแล้วมิติที่5กับ6ในวงเสวนาเขาถกกันเรื่องอะไรบ้างครับ
1: มิติที่5คือเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราคนทำสื่อมากเลยค่ะคือบทบาทของสื่อมวลชน ในวงเสวนามอง

0: ว่าสื่อยังมีส่วนในการผลิตซ้ำอคตินะคะยกตัวอย่างเวลาทำข่าวคนพิการสื่อมักจะใช้ถ้อยคำที่พยายามสร้างความน่าสงสารหรือไม่ก็ยกย่องให้เป็นฮีโร่เกินจริงไปเลยค่ะ
1: แบบว่าแม้เป็นคนพิการแต่ก็ยังสู้ชีวิตเรียนจนจบอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะการใช้คำว่าแม้ว่าหรือการทำให้เป็นเรื่องน่าสงสารเนี่ยมันคือการลิดรอนการมองคนพิการในฐานะมนุษย์ธรรมดาที่มีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะ
1: จริงด้วยครับเราแค่อยากใช้ชีวิตปกติไม่ได้อยากเป็นดราม่าของใครแล้วมิติสุดท้ายล่ะครับ
0: ส่วนมิติที่6มิติสุดท้ายคือสิทธิขั้นพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งเป็นปัญหาโครงสร้างใหญ่มากรัฐต้องมีกลไกดูแลคนไร้บ้านให้มีที่สุขหัวนอนที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะ
1: ฟังทั้ง6มิติแล้วผมมีคำถามที่ค้างคาใจและอยากท้วงติงนิดหน่อยครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: คือประเทศไทยเราก็มีรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ใช่ไหมครับในมาตรา27ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระทำมิได้ในเมื่อกฎหมายสูงสุดของประเทศก็เขียนห้ามไว้ชัดเจนขนาดนี้แล้วทำไมสภาคนพิการและเครือข่ายถึงยังต้องไปเหนื่อยผลักดันร่างพรบขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลขึ้นมาอีกล่ะครับมันไม่ซ้ำซ้อนเหรอครับ
0: เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยเลยค่ะแล้วก็เป็นแก่นของการผลักดันเรื่องนี้เลยนะคะจริงอยู่ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองเราไว้แต่มองแบบนี้นะคะรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนร่มคันใหญ่ที่กางคลุมประเทศเอาไว้เป็นการประกาศหลักการเชิงปรัชญาว่าประเทศเราเชื่อในเรื่องความเท่าเทียม
1: อ่าฮะแล้วมันไม่พอยังไงล่ะครับ
0: แต่ร่มคันใหญ่เนี้ยมันไม่มีฟันเฟืองที่จะไปเอาผิดใครได้ในทางปฏิบัติไงคะสมมุติว่ามีคนตาบอดจูงสุนัขนำทางไปร้านอาหารแล้วถูกเจ้าของร้านไล่ออกมาโดยอ้างว่าห้ามสัตว์เข้ารัฐธรรมนูญบอกไม่ได้นะคะว่าเจ้าของร้านต้องโดนปรับเท่าไหร่หรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้คนตาบอดคนนั้นยังไง
1: อ๋อคือมันตั้งหลักการไว้สวยหรูแต่มันไม่มีบทลงโทษไม่มีวิธีการแก้ปัญหาหน้างานว่างั้นเถอะ
0: ถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดหายไปแล้วเวทีนี้กำลังพยายามผลักดันคือสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายกลางหรือ middle law ค่ะ
1: ซึ่งก็คือไอตัวร่างพรบที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะตัวร่างพรบฉบับนี้นี่แหละมันจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือชิ้นละเอียดเป็นคู่มือปฏิบัติการที่ระบุชัดเจนเลยว่าการกระทำแบบไหนบ้างที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติใครฝ่าฝืนต้องโดนโทษทางปกครองหรือทางอาญาอย่างไร
1: อือฮึดีเลยครับ
0: และที่สำคัญที่สุดนะคะคือมันจะสร้างกลไกคณะกรรมการมารับเรื่องร้องเรียนและมีกองทุนเพื่อเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิด้วยค่ะนี่คือสาเหตุว่าทำไมกฎหมายเฉพาะทางฉบับนี้ถึงสำคัญมากมันจะเปลี่ยนคำพูดลอยๆในรัฐธรรมนูญให้กลายเป็นอาวุธที่ใช้ปกป้องสิทธิได้จริงค่ะ
1: เคลียร์เลยครับฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยว่าทำไมภาคประชาสังคมถึงต้องสู้ยิบตาเพื่อกฎหมายฉบับนี้เพราะมันคือเครื่องมือที่จะมาช่วยทุบรั้วแห่งความไม่เท่าเทียมให้เตี้ยลงนั่นเองแน่นอนครับว่าสำหรับผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องของคุณคุณเคยถูกเลือกปฏิบัติหรืออยากสอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มเติมไม่ต้องเก็บความสงสัยไว้คนเดียวนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราเสมอครับ
2: ใช่ค่ะการมีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลสิทธิของตัวเองคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยค่ะ
1: ทุกท่านสามารถติดต่อพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือถ้าสะดวกโทรเข้ามือถือก็สามารถติดต่อได้ที่081-616-2399ครับโทรเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยทางสมาคมยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
0: ข้อมูลและพฤติการที่รวบรวมได้จากเวทีโฟกัสกรุ๊ปครั้งนี้นะคะจะเป็นฐานสำคัญที่ถูกนำไปใช้ในกระบวนการนิติบัญญัติค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเป็นหลักประกันว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีความหลากหลายหรือทับซ้อนทางอัตลักษณ์กี่ชั้นก็ต้องได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันค่ะ
1: วันนี้ถือว่าเราได้เจาะลึกข้อมูลครบถ้วนทุกมิติอย่างแท้จริงนะครับตั้งแต่การเตรียมร่มรับมือสภาพอากาศที่กำลังจะเพิ่มวอลลุ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมทางสังคมเพื่อรับมือกับพายุอคติก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ทางผู้เชี่ยวชาญมีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้เอาไปคบคิดต่อบ้างไหมครับ
0: เราอยากชวนทุกคนกลับไปคิดถึงจุดเริ่มต้นของรายการที่เราคุยกันค่ะ
1: ครับ
0: คือทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากเรามีเรดาร์ตรวจจับสภาพอากาศล่วงหน้าได้แม่นยำเรารู้ว่ามรสุมจะเข้าตรงไหนเมื่อไหร่แต่โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายสังคมเราในตอนนี้คือเราจะสร้างเรดาร์ทางสังคมอย่างไรเพื่อให้มันสามารถตรวจจับอคติและการเลือกปฏิบัติที่แอบซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีอัลกอริทึมหรือแม้แต่ในระเบียบการรับสมัครงานก่อนที่พายุอคติเหล่านั้นจะพัดไปสร้างบาดแผลให้กับคนพิการในสังคมค่ะ
1: โ
0: อ้เราทุกคนจะช่วยกันเป็นเรดาร์นั้นได้ยังไงนี่เป็นคำถามที่อยากฝากไว้ให้ทุกคนช่วยกันหาคำตอบค่ะ
1: เป็นการทิ้งท้ายที่ชวนให้เราทุกคนต้องหันกลับมามองสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาค่าใช้จ่ายต่างๆ
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

มิถุนายนวันสุนทรภู่นะครับและวันต่อต้านยาเสพติดพอให้ท่านได้รับฟังกันนะครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราจะออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วิทยุเครือข่ายอีกหลายสถานีที่จะรับสัญญาณเราในอนาคตนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าทางคลื่นวิทยุนะครับ 104.50 แล้วก็ผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเรานะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับwww.pakifm.org ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการของเราเลยนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่าตัวสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็เป็นองค์กรแบบไหนนะครับตัวสมาคมของเราได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17 มีนาคม 2541นะครับโดยผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็นายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านแรกก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.วิริยะงามสิริพงพันธ์แล้วก็ท่านดร.ประหยัดผู้หลังองค์นะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมของเราในช่วงแรกนะครับแล้วก็มีการบริหารงานนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นสมาคมของเราเป็นสมาคมของคนตาบอดเพื่อคนตาบอดนะครับคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเป็นคนตาบอด 100%นะครับจะมีคนตาดีเพียงแค่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับในการอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านของธุรการด้านของบัญชีด้านของการประสานงานต่างๆก็จะมีเจ้าที่ตาดีอยู่แต่การบริหารงานทั้งหมดนะครับในทุกๆฝ่ายจะเป็นคนตาบอดเราทั้งหมดในการบริหารงานตรงนี้นะครับเราก็ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราผ่านหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกของสมาคมเรานะครับทางประทายเราก็มีสมาชิกจำนวนมากเลยนะครับที่ได้เป็นสมาชิกกับเราแล้วก็ได้ขอรับสวัสดิการของเรามาบ่อยครั้งนะครับหลากหลายในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วก็นอกจากสวัสดิการแล้วนะครับเราก็จะมีในรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านของการจัดกิจกรรมการจัดโครงการการจัดบริการนะครับให้กับสมาชิกที่มาติดต่อกับเรานะครับอย่างเช่นโครงการต่างๆนะครับที่เราก็ได้จัดขึ้นในทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโครงการสัมมนานะครับให้ความรู้โครงการด้านของการส่งเสริมอาชีพนะครับตรงนี้เราก็จัดให้กับสมาชิกคนตาบอดเราได้มารับความรู้เพื่อต่อยอดไปใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมนะครับเพื่อที่คนตาบอดจะสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมนะครับก็มีในรูปแบบของโครงการแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ให้สมาชิกมาพบปะพูดคุยกันนะครับหลากหลายกิจกรรมที่เราบรรจุไว้เป็นงานประจำปีของเรานะครับก็อย่างเช่นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเราก็จะจัดขึ้นในต้นเดือนมกราของทุกๆปีนะครับรวมไปถึงงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกนะครับตรงนี้หลายท่านก็น่าจะเคยไปร่วมแล้วสำหรับสมาชิกที่อยู่ปทายนะครับก็สนุกสนานกันมากได้ลุ้นของรางวัลพิเศษนะครับในงานประชุมกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับในแต่ละปีแล้วก็รวมไปถึงจะเป็นงานทำบุญประจำปีงานเดินรณรงค์เดินรณรงค์วันไม่เท้าขาวสากลตรงนี้เราก็มี
การจัดขึ้นให้สมาชิกมาพบปะมาพูดคุยกันนะครับมาเจอเพื่อนนะครับที่ตาบอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายท่านอยู่แต่บ้านนะครับแล้วก็ไม่เรียกว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนตาบอดคนเดียวในจังหวัดก็มีนะครับผมเคยเจอนะครับได้ออกมาถ้าได้ออกมากิจกรรมกับทางสมาคมเราก็จะได้มาฟื้นฟูนะครับอย่างน้อยขอให้ดูแลตัวเองได้นะครับดูแลตัวเองในดำรงการดำรงชีวิตในประจำวันได้นะครับแล้วก็ถ้าดูแลตัวเองดำรงชีวิตประจำวันได้แล้วเราก็จะสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพเพราะว่าในปัจจุบันตามกฎหมายนะครับก็มีการบังคับให้สถานประกอบการต่างๆซึ่งมีตัวพนักงานเกินจำนวน100คนเนี่ยก็ต้องจ้างคนพิการ1คนนะครับเกิน150เป็น151ขึ้นไปก็จะจ้าง2คนอะไรแบบนี้นะครับทางสมาคมของเราก็จะส่งเสริมตรงนี้นะครับทั้งอาชีพหลักๆที่คนตาบอดเราประกอบอาชีพอยู่ตอนนี้ก็จะมี3อาชีพหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำอาชีพนวดไทยนะครับเปิดร้านนวดบ้างหรือว่าจะเป็นพนักงานในสถานประกอบการต่างๆบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสามารถในที่สาธารณะร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ส่งเสริมในให้กับสมาชิกของทางสมาคมของเรานะครับแล้วก็นอกจากส่งเสริม3อาชีพหลักนี้แล้วเราก็ยังส่งเสริมอีกหลากหลายอาชีพนะครับเพื่ออาจจะทำเป็นอาชีพเสริมหรือบางท่านอาจจะทำเป็นอาชีพหลักเลยก็มีนะครับอย่างหลากหลายครั้งที่เราได้ทำการอบรมไปก็สมาชิกก็นำไปต่อยอดนะครับในการประกอบอาชีพอย่างเช่นที่คอนบุรีก็จะมีทำไม้กวาดดอกหญ้านะครับของคนตาบอดเรานะครับที่จะสามารถซื้อหานะครับบริการกันได้หรือว่าจะสั่งผ่านทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ผ่าน NMAB Shop นะครับทางเราก็มีการจัดจำหน่ายอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนตาบอดนะครับต่างอำเภอแล้วก็ทั่วจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะได้นำมา อธิบายนะครับนำมาแจ้งให้ท่านได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการสมาชิกของเราเองนะครับแล้วก็ข่าวสารของทางสมาคมของเรานะครับในทุกๆวันนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับในเบื้องต้นณตอนนี้15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ต้องการติดต่อสมาคมนะครับสมาคมของเราปิดทำการ1วันนะครับปกติแล้วสมาคมของเราจะเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ 8:30 นถึง 17:00 นหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามหยุดตามประกาศของสมาคมแบบนี้นะครับเนื่องจากวันพรุ่งนี้ทางสมาคมของเราต้องไปร่วมกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำการที่สำนักงานนะครับเริ่มแต่ช่วงเช้าเลยพวกนี้เราก็ต้องไปกิจกรรมวิ่งด้วยกันนะครับที่บุงตะหลัวก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้คนพิการและคนไม่พิการมาวิ่งด้วยกันนะครับเพื่อสานสัมพันธ์เพื่อเรียนรู้นะครับร่วมกันนะครับระหว่างคนพิการและคนไม่พิการนะครับก็ไปเดินไปวิ่งกันที่บุงตะหลัวแล้วก็จัดกันทุกๆปีนะครับจากทางมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการนะครับมูลนิธิแล้วก็ทางบริษัทกล่องดินสอนะครับก็จัดขึ้นณตรงนี้นะครับในทุกๆปีแล้วก็ไปร่วมแล้วก็ในช่วงสายๆช่วง9โมงก็จะมีทางด้านของตัวแทนของทางสมาคมของเราแล้วก็หน่วยงานภายใต้นะครับไปร่วมการทำแผนศูนย์บริการจังหวัดนครราชสีมาในปีก็ประมาณ2570นะครับไปร่วมกันแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีการต้อนรับท่านรัฐมนตรีวิกรสมกลางนะครับซึ่งจะมาเยี่ยมนะครับแล้วก็มาทำ MOU ต่างๆอยู่ที่มหาวิทยาลัยมทสนะครับแล้วเราจะได้นำภาพบรรยากาศนะครับลงให้ท่านได้รับฟังได้รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็จะได้นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับ
ก็สามารถติดตามหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของทางสมาคมของเราได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452 แล้วก็0816162399นะครับ0816162399ร่วมสนับสนุนร่วมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าสอบถามติดตามข่าวสารของเรานะครับผ่านทางเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมารวมไปถึง YouTube นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเว็บไซต์ www.nmab.or.th /radio แล้วก็ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับ2ช่วงเวลานะครับช่วงเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกาติดตามได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ช่วงบ่าย15นาฬิกาถึง16นาฬิกาติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราผ่านทางสถานีวิทยุท้องถิ่นประทายนะครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ติดตามกันรับฟังกันได้ในทุกๆวันนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: แม่ไอ้รถทัวร์คันนี้มันนิ่มดีจริงๆนะขนาดวิ่งไวๆยังนิ่มเหมือนก็จอดอยู่เฉยๆงั้นแหละ
1: อ้าวก็ตอนนี้น่ะรถจอดอยู่เฉยๆนี่ลุง
0: งั้นนี
1: ่เออรถยังไม่ได้ออกเลยไอ้ที่ลุงได้ยินเสียงน่ะมันเสียงเครื่องแอร์
0: อ้าวใครจะไปรู้เราก็นึกว่ามันวิ่งดิ

0: จอดจอดจอดลุงจะลงตรงนี้แหละคิดค่าโดยสารเท่าไรเนี่ยนายฮะ
1: 20บาทครับลุง
0: เอาเอาไป
1: 20บาทนะครับลุงไม่ใช่10บาท
0: เอาเองก็มาข้าก็มาก็ช่วยกันออกคนละ10บาทมันก็ถูกแล้ววะ
1: เออผมเป็นคนขับแท็กซี่ลุงลุงจะให้ผมช่วยออกได้ยังไงล่ะก็ลุงเป็นคนโดยสารลุงก็ต้องออกคนเดียวน่ะสิ
0: โอ้ยคนขับคนเคิบอะไรไม่รู้ทั้งนั้นแหละมาด้วยกันก็ต้องออกคนละครึ่งก็ถูกแหละ
1: ลุงนี่แย่จริง

0: อร่อยแท้ๆอีนางเอ้ยลุงไปก่อนนะเด้อ
1: เดี๋ยวก่อนลุงลุงกินอะไรไปบ้างน่ะ
0: อ้าวก็กินแกงราดข้าวนี่ก็2จานแล้ว
1: แล้วอะไรอีกล่ะ
0: ไอ้ก้อนคอลอแคแลคือขี้ม้านี่ก็10ก้อน
1: เขาเรียกกับขนมไข่หง
0: เออไข่หงแหละ10ก้อนแล้วก็ไอ้เปลือปลาคือกระด้งฟัดข้าวนี่4แผ่น
1: นี่มันข้าวเกลียบ
0: เออข้าวเกลียบนั่นแหละแล้วก็ไอ้ไข่กบไข่เขียดนี่3ถ้วย
1: เม็ดมังลักจ้ะ
0: เอ้ยลักเลิกนั่นแหละแล้วไอ้แท็กซี่นี่2ขวด
1: อ้าวแท็กซี่ก็แท็กซี่ทั้งหมด25บาทพอดีลุง
0: อ้าวก็เห็นบอกลุงช่วยกินหน่อยช่วยกินหน่อยก็นึกว่าให้กินฟรีโอ้ยนี่ถ้าเป็นโคราชบ้านลุงเขาเรียกกันกินอย่างงี้เขาไม่เก็บเงินกันดอก

0: ไปก่อนเลยนางเด้อไม่มีเงินให้มึงดอกไปเก็บโคราชมึงก็แล้วกัน
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายให้ประชาชนช่วยลดภาระค่าครองชีพนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อนำบริการจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนเข้าร่วมให้บริการเพื่อลดภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-30อาทิน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่ข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมกันนี้ได้ร่วมติดตามและหารือเกี่ยวกับปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ศีสะ
9: ศีสวัสดิ์วันนี้พี่ก้อยไม่ไปโรงเรียนหรอ
10: พี่ก้อยปวดศีรษะจ้าให้พี่เก่งช่วยไปลาคุณครูที่โรงเรียนแล้ว
9: ปวดศีรษะนี่หมายถึงปวดหัวใช่ไหมศีสวัสดิ์
10: ใช่จ้าพี่ชินมาศศีรษะหมายถึงหัวไง
9: แล้วศีรษะเนี่ยสะกดยังไงหรอ
10: สอสลาสละอีรอเรือสอฤาษีสละอะ
9: กดอย่างนี้หรอฉันนึกว่าสอสันลารอเรือสระอีสอฤาษีสระอะซะอีก
10: ไม่ใช่จ้ะเพราะเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันกับศิระที่แปลว่าหัวเลยต้องคงรูปไว้ตามเดิมให้จำไว้ว่าเขียนศิระสะอ่านว่าศีสะศีสะหมายถึงหัวเขียนสอสันลาสระอีรอเรือสอฤาษีสละอะอ่านว่าศีสะ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ืนที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกฉันยังไม่พร้อมจะตายได้โปรดวางมันลงดูแววตาของเธอเย็นชาไม่เหมือนก่อน

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาเสริมศักยภาพบุคลากรการศึกษาสร้างเยาวชนเข้มแข็งในสังคมพหุวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการมอบหมายจากเลขาธิการสอปตให้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสอปตหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดแนวคิดลูกเสือจิตอาสาพระราชทานภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นจำนวน3รุ่นมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า600คนครอบคลุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูลูกเสือในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึง4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่สถานศึกษาและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนนพพรัตน
13: ์ก้าวแต้มหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยก้าวแต้ม
14: ก้าวแต้ม
13: นี่แหละที่ช่วยกันทำงานมันนอนอู้อยู่ได้วิจุๆๆๆอย่าเพิ่งโกรธสิวิเชียรมาฉันกำลังดูรูปนี้อยู่ว่ามันคืออะไรสวยดี
14: ไหนดูสิ
13: อ๋อนพรัตน
14: ์เอ๊
13: ะสีสว่านรู้จักเหรอจ๊ะ
14: อืม
13: มันคืออะไรเหรอ
14: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะคำว่านพรัตน์แปลว่าแก้วมณีหรือหินมีค่า9อย่างได้แก่เพชรทับทิมมรกตบุษราคำโกเมนนินมุกดาเพทายไพฑูรย์แก้ว9อย่างนี้มีสีต่างๆกัน
13: โอ้โหพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลย
14: นอกจากนี้คำว่านพรัตน์ยังเป็นชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งมีชื่อเต็มว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภร
13: ณ์โอ้ยชื่อยาวยาวแล้วมันสำคัญยังไงจ๊ะ
14: เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีไว้สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินปัจจุบันมีทั้งหมด27สำรับเป็นเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์1สำรับและสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่26สำรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์ที่เป็นเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยพระสังวาลนพรัตน์มหานพรัตน์ดารานพรัตน์แล้วแหวนนวรัตน
13: ์สังวานนพรัตน์เป็นยังไงเหรอจ๊ะฟังจากชื่อแล้วท่าทางจะสวยงามมากเลย
14: สังวานนพรัตน์เป็นเครื่องราชูปโภคที่พระมหากษัตริย์ทรงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตกทอดมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีองค์เดิมเรียกว่าสังวานพระนพมีลักษณะเป็นสายสร้อยพระสังวานประดับนพรัตน์ทำด้วยทองคำล้วนมี3เส้นเส้นหนึ่งยาวประมาณ124เซนติเมตรมีดอกประจำยามทำด้วยทองคำประดับนพรัตน์หนึ่งดอกต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาสังวานนพรัตน์ราชวราภรณ์เพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่งเป็นสังวานแฝดทำด้วยทองคำล้วนยาว176เซนติเมตรมีดอกประจำยามทองคำฝังนพรัตน์ดอกละชนิดสลับกันไปเป็นดอกๆ
13: โอ้ยสวยงามจริง
14: ๆ
13: น่าสนใจจังเลยก้าวแต้มต้องอ่านต่อให้ละเอียดนะเนี่ยแหมไม่ต้องทำเป็นขยันมาช่วยกันทำความสะอาดบ้านก่อนเลย
14: โอ้ย
13: อุ้ยอุ้ยเจ็บนะวิเชียรมาก ทำก็ได้พอเก้าแต้มจะขยันก็ชอบขัดตลอด
12: ขี้เกียจจนกลายเป็นแมวจ้ำม่ำแล้วเก้าแต้ม

0: องเด่นประเด็นเด็กสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยควรชาติดาสาและทีมงานสารนิเด็กคิสเดชแชงครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ครับซึ่งเป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศครับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางภาคเหนือสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือครับที่ AM 549 กิโลเฮิรตซ์ครับที่อยู่จังหวัดลำปางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับฟังได้ที่สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่นครับที่ AM 621 กิโลเฮิรตซ์และฟังผ่านทางระบบ FM ครับในเครือข่ายยุวเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารทีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วง2ของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีประเด็นสนใจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวก็นำมาฝากกันช่วง3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็มีข่าวกิจกรรมดีๆเชิญชวนน้องๆเด็กๆและเยาวชนไปประกวดไปแข่งขันกันนะครับก็ในช่วงนี้นะเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆมาร่วมเป็นนักข่าวอาสานะครับในโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อนักข่าวเด็กอาสาสำนักข่าวต้นกล้าเหนียวนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับและก็รับฟังผ่านทางวิวออนไลน์ครับหาเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.thทางสถานีเด็กคิดสเตชันเวอร์ไวด์เว็บ thailandonair.com และก็องค์กรภาคีก็ภาคี fm.org ครับก็ฟังได้จากหลายช่องทางนะครับทั้งระบบ AM วิทยุ AM วิทยุ FM และก็วิทยุออนไลน์นะครับรวมถึงช่องดาวเทียมของ NBT ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะมดจะมาชวนคิดค่ะว่าสังเกตไหมคะว่าทำไมท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้าในตอนกลางวันแต่กลับเป็นสีส้มในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นถ้าเรามองไปบนท้องฟ้าค่ะเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าฟ้าเลยเนาะแล้วก็มีเมฆสีขาวลอยอยู่บ้างค่ะแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมตอนเช้ากับตอนเย็นท้องฟ้าถึงกลายเป็นสีส้มหรือว่าสีแดงแทนที่จะเป็นสีฟ้าเหมือนที่เราเห็นในตอนกลางวันการที่เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มเนี่ยค่ะมันเกิดจากการกระเจิงของแสงค่ะซึ่งเป็นคุณสมบัตินึงของคลื่นที่สามารถหักเหได้หากเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันแสงของดวงอาทิตย์ค่ะที่เรามองเห็นโดยทั่วไปจะเป็นสีขาวซึ่งประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆซึ่งมีความยาวคลื่นไม่เท่ากันค่ะคล้ายกับการเกิดรุ้งกินน้ำนั่นแหละค่ะแสงแต่ละสีจะมีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันค่ะเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบโมเลกุลของอากาศก็จะเกิดการกระเจิงของแสงค่ะแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อการกระเจิงของแสงก็คือความยาวของคลื่นขนาดของสิ่งกีดขวางก็มีทั้งโมเลกุลของแก๊สที่มีขนาดเล็กโมเลกุลของไอน้ำหรือว่าฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ค่ะมุมที่ตกกระทบกับชั้นบรรยากาศและปริมาณของสารแขวนที่ลอยอยู่ในอากาศค่ะพออธิบายมาแบบนี้หลายคนก็บอกอ้าวแล้วทำไมตอนเช้าตอนกลางวันตอนกลางวันถึงเป็นสีฟ้าในตอนกลางวันที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าก็เพราะว่าในตอนกลางวันค่ะแสงจากดวงอาทิตย์ทำมุมชันกับโลกอ่ะกับพื้นโลกค่ะทำให้ต้องผ่านสิ่งกีดขวางที่อยู่ในชั้นบรรยากาศน้อยนอกจากนี้นะคะแสงยังเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางที่สั้นกว่าในตอนเช้าและตอนเย็นเนื่องจากมุมตกกระทบของรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ทำกับผิวโลกค่ะโดยแสงสีม่วงครามและน้ำเงินค่ะมีความยาวคลื่นน้อยกว่าขนาดโมเลกุลของอากาศทำให้แสงเกิดการกระเจิงไปในท้องฟ้าทุกทิศทางค่ะเราจึงมองเห็นท้องฟ้าในช่วงกลางวันเป็นสีฟ้าส่วนการที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์มีสีขาวในตอนกลางวันก็เป็นเพราะว่าบริเวณนั้นมีความเข้มของแสงทุกสีรวมกันสูงมากนั่นเองเราจึงมองไปแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นออกขาวๆอยู่บนฟ้าในตอนกลางวันค่ะแล้วทำไมเราถึงเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มในตอนเช้าและตอนเย็นก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะทำมุมลาดกับพื้นค่ะกับพื้นโลกค่ะทำให้ต้องผ่านสิ่งกีดขวางที่อยู่ในชั้นบรรยากาศมากนะคะนอกจากนี้แสงยังเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางที่ยาวกว่าตอนกลางวันโดยแสงสีม่วงครามและน้ำเงินมีความยาวคลื่นน้อยกว่าขนาดโมเลกุลของอากาศค่ะทำให้แสงกระเจิงไปในท้องฟ้าทุกทิศทางแต่กระเจิงในชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงกว่าตอนกลางวันส่วนแสงสีเหลืองส้มและแดงค่ะมีความยาวคลื่นมากกว่าขนาดโมเลกุลของอากาศแสงจึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลของอากาศมาได้จึงทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มโดยเฉพาะท้องฟ้าด้านทิศตะวันตกในตอนเย็นค่ะถ้าเราทดลองนำสีของท้องฟ้าในตอนเช้าและตอนเย็นมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่าท้องฟ้าในตอนเย็นจะเป็นสีส้มจนถึงสีแดงมากกว่าตอนเช้านั่นก็เป็นเพราะว่าอุณหภูมิของอากาศในช่วงบ่ายสูงค่ะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศเกิดการยกตัวมากกว่าตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยแสงจึงมีการกระเจิงมากกว่าซึ่งแสงที่ผ่านมาได้คือแสงสีส้มสีแดงค่ะผ่านมาได้มีการกระเจิงมากกว่าก็ทำให้เราเห็นได้มากกว่าดังนั้นค่ะในช่วงตอนเย็นที่มีการกระเจิงมากกว่าตอนเช้าแล้วก็ก่อนเวลาช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำฝุ่นยกตัวได้ไม่สูงถูกชะล้างไปด้วยน้ำค้างบ้างบางส่วนก็มีการกระเจิงของแสงสีแดงในช่วงเช้าที่น้อยกว่าก็เลยอาจจะเห็นเป็นสีแดงที่ไม่ได้มากเท่ากับช่วงเย็นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมเราถึงเห็นสีของท้องฟ้าแตกต่างกันระหว่างตอนกลางวันตอนเช้าและก็ตอนเย็นนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: ประเด็นเด็ก
1: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในวันนี้นะครับเรามาต่อเนื่องกันต่อเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นร่วมคุยกับน้องๆตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับร่วมกัน2นโยบายผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันนะครับว่านโยบายดลใจวัยรุ่นคนรุ่นใหม่อย่างไรก็วันนี้เราไปร่วมคุยกับทางของน้องอัสโมครับนายอัครพลแสงอรุณเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครน้องพิต้านางสาวปวนิสาด่านธำรงกุลนะครับเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครน้องเว็บโซนครับนายกิติกวินพิมพ์วันนะครับเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและก็น้องบอสครับเป็นโฆษกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับนายสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับไปร่วมพูดคุยกับน้องๆเหล่านี้ครับในประเด็นนโยบายโดนใจวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ไป2นโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันครับ
0: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: ถ้าพูดถึงเราไปกลางดูนโยบายถึง14คนเนาะคนรุ่นใหม่อ่านนโยบายแล้วเป็นไงบ้างอ่านนโยบายทั้ง14คนแล้วเป็นไงครับเป็นยังไงบ้าง
3: ก็มีทางแบบว่าน่าสนใจที่ตอบโจทย์กับทางเราอะครับผมแล้วก็บางผู้สมัครเองอะไรครับเรายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับผมบางทีอาจจะยังไม่เข้าถึงตัวนโยบายบ้างหรือว่าเขาอาจจะเก็บไว้อยู่อาจจะแกยังกักไว้อยู่อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็จะมี
2: อะไรนั้นยังกักอยู่เหรอเดี๋ยวนะจะเลือกตั้งอยู่แล้วยังกักอยู่ใช่ไหม
3: คิดว่าที่ยังไม่เห็นที่ยังไม่เห็นผมคิดว่ายังเขายังกักอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าบางผู้สมัครนะครับเราพยายามดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังหาไม่เจอเรื่องนโยบายอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีนโยบายออกมาที่รู้สึกว่าตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเราครับผม
2: ยกตัวอย่างเลยไหมเราวันนี้เอาที่ขออนุญาตในช่วงนี้เราส่องนโยบายเลยนโยบายเบอร์ไหนที่แบบโดนใจวัยรุ่นเลยวันนี้เราให้เห็นชัดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นการบ้านสำหรับเบอร์อื่นๆใช่ไหมวันนี้14ท่านมีนโยบายไหนบ้างที่คิดว่ามันโดนใจวัยรุ่นอย่างพวกเราแล้วเราต้องโอ้โหน่าสนใจมากเมืองกรุงเทพจะพัฒนาขึ้นถ้าเลือกเบอร์นี้มีฮะหาประธานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเห็นพี่ตาขยับละแต่ว่าให้เดี๋ยวประธานก่อนครับใช่อัสโม
3: ได้ครับผมก็สำหรับอัสโมนะครับคิดว่าเป็นเบอร์9ครับผมใช่อ
2: าจารย์ชาตินะ
3: อาจารย์ชาติใช
2: ่
3: ครับผม
2: เป็นยังไงบ้าง
3: ที่ไปดู250นโยบายบวกๆของอาจารย์นะครับผมก็จะมีแบ่งหมวดอยู่ชัดเจนครับผมว่าเรื่องของผู้สูงอายุเองหรือว่าเรื่องของบ้านพักเด็กเองรวมไปถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนต่างๆครับผมที่อาจารย์พยายามคิดนโยบายเนาะให้ตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นครับผมทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยแบบมันค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ล่ะมันน่าจะเริ่มตอบโจทย์กับเด็กและเยาวชนอย่างเราไอ้ครับ
2: ที่เห็นมาใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: พี่ต้าล่ะพรรคประชาชนเบอร์แล้วเบอร์10ป่ะใช่ไหมเป็นยังไงหรือว่าใครจะดูพรรคประชาธิปัตย์คือได้ผู้พักนะอันนี้เราคุยกันทั้งหมดเลยว่าวันนี้เราคุยกันอย่างน้อยเนี่ยให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรเกี่ยวกับห้องกับเด็กและเยาวชนแล้วว้าวมากบอสบอกได้เลยนะ
4: รู้สึกว่าอย่างของพรรคประชาชนเองอะค่ะดร.โจชัยวัฒน์เบอร์10เนาะเราได้เห็นนโยบายที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนาะมีขนส่งสาธารณะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาในจุดนี้อะค่ะถ้าเกิดว่านำรถไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกันหลายๆสายหรือว่าอาจจะมีรถเมล์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรือก็ได้เรือของแสนแสบในคลองหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าพัฒนาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นอาจจะเพิ่มสิทธิ์ในการให้เด็กเนี่ยสามารถขึ้นฟรีเด็กนักเรียนอะไรเง
2: ี้
4: ย
2: นโยบายเขาระบุไหมระบุไหมบอกว่าเด็กฟรีมีไหมมีใครมีนโยบายบ้าง
4: ยังไม่เห็น
2: ยังไม่เห็นนะอันนี้เดี๋ยวเรามาส่องนโยบายเนาะอันนี้เราไม่ฝากเขามาส่องเลยว่ามีไหมตกลงทั้ง10เบอร์14เบอร์เนี่ยมีไหมบอกว่าเด็กและเยาวชนนักเรียนขึ้นฟรีมีไหม
4: จะไม่เห็น
3: ยังครับผมยัง
2: ยังไม่เห็นนะมีอะไรบ้างที่ว้าวบอสคิดว่า14ท่านเนี่ยมีอะไรที่โดนใจใบโจมากนโยบายผู้ว่ากทม.รอบนี
5: ้โอ้สำหรับบอสตอนนี้ก็มองในมุมที่ ยังเป็นกลางๆอยู่ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยความที่ต้องอย่างเราตรงๆนะว่าวุฒิภาวะผมไม่ได้ถึงขนาดคนที่เลือกตั้งได้แล้วแต่ว่าคนที่น่าสนใจหลายๆท่านนะครับก็ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งมาก็คือหม่อมหลวงกสิวัตรเกษมศรีซึ่งท่านก็เคยเป็นรัฐบาลถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ออกไหมครับแล้วก็เรามีทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีนี่ออกไหมครับเรามีผู้สมัครอิสระอีกหลากหลายท่านอาชาชาติสิทธิพันธ์ซึ่งลงในนามอิสระมีท่านชัยวัฒน์ก็คือดร.โจจากพรรคประชาชนเรามีพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงเนาะท่านเคยเป็นผู้ชายตำรวจนครบาลเราโอ้เรามีหลากหลายท่านมีหลากหลายด้านดังนั้นผมมองว่าแต่ละท่านความโดดเด่นนโยบายหลักที่ชูแตกต่างกันความถนัดของผู้ว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันอันนี้คือออกมาจากโรงงานเดียวกันครับแต่อันเนี้ยด้วยความที่ผู้ว่าแต่ละท่านเนาะเก่งกันคนละด้านดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมองนอกจากตัวผู้ว่านอกจากตัวนโยบายแล้วก็คือทีมคณะทำงานของแคนดิเดตผู้ว่าหรือที่ปรึกษาผู้ว่าแน่นอนครับผู้ว่าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดผู้ว่าไม่จำเป็นเลยที่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดถามอะไรฉันตอบได้หมดไม่จำเป็นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นแรงสำคัญที่อยู่ด้านหลังเขาคือทีมที่ปรึกษาทีมคณะทำงานที่เขาพร้อมที่จะผลักดันมีความรู้ความสามารถที่จะผลักดันนโยบายต่างๆให้กับผู้ว่าราชการคนต่อๆไปได้มากแค่ไหนให้กับแคนดิเดตของเขาได้มากแค่ไหนผู้ว่าราชการเป็นกลไกสำคัญครับเป็นกุญแจสำคัญเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญแต่ผมมองว่าผู้ว่าคนเดียวไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องคณะทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าจะพิจารณานอกจากจะฝากนโยบายแล้วอยากจะฝากให้พิจารณาถึงเบื้องหลังเนาะก็คือทีมคณะทำงานทีมที่ปรึกษาของแคนดิเดตแต่ละท่านซึ่งบางท่านก็เปิดออกมาแล้วเนี่ยเหรอไหมครับอย่างพรรคประชาชนหรือว่าทางของทีมผู้ว่าชาติก็เปิดออกมาแล้วว่ามีใครบ้างแต่ละคนเราก็ไม่สามารถขยายต่อได้ว่าแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดด้านไหนดังนั้นอันนี้ก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งช้อยส์อีกหนึ่งจุดที่อยากจะให
2: ้
5: ผู้พี่เนาะหรือว่าผู้ใหญ่หลายท่านลองไปดูว่าเนี่ยเรายังมีจุดนี้เรายังมีตรงเนี้ยหรือว่าทีมที่

0: ติดภาพจำว่าคนทำงานเนี่ยต้องเป็นวัยโตเท่านั้นเรียนจบปริญญาหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเราลองมองดูดีๆนะครับว่าเด็กเยาวชนเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมีบุตรก่อนวัยเรียนหรือว่ามีบุตรในระหว่างเรียนอะไรเงี้ยครับหรือว่าเขาต้องออกจากสถานศึกษาเพื่อมาเลี้ยงดูบุตรอะไรเงี้ยครับทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็ยังเป็นเยาวชนอยู่หรืออาจจะมีส่วนที่มีเป็นเด็กอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมาส่องไปสะดุดตาของนโยบายของดร.มาริกาครับผม
1: ครับ
0: นโยบายใช่ครับนโยบายของดร.มาริกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขยายสวัสดิการแล้วก็ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาครับผมก่อนวัยแบบว่าช่วยเด็กเล็กก่อนแบบว่าวัยเรียนอะไรเงี้ยครับเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ที่กำลังทำงานครับผมก็เลยมามองคือต้องเรียนตามตรงว่าผมมีหลานตั้งแต่17 18ประมาณนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นเด็กคนหนึ่งที่เขาจะโตขึ้นมาต้องเรียนแต่เขาไม่ได้เรียนอันนี้คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าผมที่เป็นเยาวชนคนหนึ่งแล้วมีน้องๆ น้องหรือลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวัยผมมันว้าวมันแบบเฮ้ยน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: นะน่าสนใจนะครับดร.มาริกามีเออไหมครับเช่นไรครับพี่แบบที่ว้าวน่าสนใจอีกมีนโยบายไหนของท่านอื่นพี่ตาอัตโมใช่ครับ
2: ค่ะก็รู้สึกว่านโยบายที่น่าสนใจอะค่ะก็จะมีอยู่2คนหลักๆด้วยกันตอนนี้นะคะก็คืออาจารย์ชาชาติเบอร์9เนาะที่ออกสโลแกนมาค่ะว่ากรุงเทพน่าอยู่สำหรับทุกคนจาก9เหมือนตัวเป็น9แกนหลักๆของเขาอะค่ะก็คือปลอดภัยดีเดินทางดีสุขภาพดีสร้างสรรค์ดีสิ่งแวดล้อมดีโครงสร้างดีบริหารจัดการดีเรียนดีและเศรษฐกิจดีก
1: ็
2: คิดว่าเป็นนโยบายที่ดีว่าให้ยังให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนโดยของเด็กและเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของการศึกษาเนาะโรงเรียนในสังกัดกทมแล้วเขาก็ได้มีการทำให้เราเห็นแล้วเหมือนกันในสมัยที่แล้วด้วยในด้านของการลดภาระงานครูต่างๆขึ้นครูสู่ห้องเรียนหรือว่าจุดแข็งของอาจารย์ชาชาเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของทราฟฟี่ฟังดูหรือว่า Open Data Telemedicine อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจไม่ต่างกันนะคะก็คือดร.โจชัยวัฒน์พรรคประชาชนเบอร์10เนาะอ
1: ัน
2: นี้ก็คิดว่าดีที่ให้ความสนใจในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยมากขึ้นด้วยเพราะว่าในปัจจุบันในประเทศไทยอาจจะทุกจังหวัดไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครก็เริ่มเข้าสู่ Aging Society นะคะหรือว่าสังคมของผู้สูงอายุแล้วก็คิดว่าเป็นการวางแผนที่ดีมากๆที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มีการจัดตั้งเดย์แคร์หรือว่าทำระบบในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางอันนี้ค่ะให้ดีขึ้นก็คิดว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะมีการนำ AI เข้ามาใช้ในบางเรื่องที่คิดว่าดีกับการใช้ AI แต่ในบางเรื่อง AI ก็ยังมีข้อเสียอยู่สำหรับนโยบายของผู้สมัครบางท่านค่ะ
1: ครับอาร์ตโมครับเชิญครับเพิ่มเติมได้ครับ
3: ผมก็อาจจะพูดถึงพรรคของประชาธิปัตย์ครับผมอีกนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผมเคยอ่านดูครับผมมีเรื่องของการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วครับผมเหมือนเขาพยายามเชื่อมโยงการเดินทางเนาะทุกอย่างเป็นของกทม.อย่างเดียวเนาะทำให้กทม.เนี่ยสามารถมีระบบการบริหารจัดการงานได้ง่ายขึ้นอะไรเวลาจะทำการทำการดังอันอะไรต่างๆก็ตามอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าเราในกทม.เองอะไรครับเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้เลยอะไรครับหรือว่าการใช้ตั๋วร่วมหรือว่าการลดค่าโดยสารหรือว่าการมีสิทธิพิเศษต่างๆอะไรครับผมถ้าเกิดมันเป็นการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ทุกการเดินทางสามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านกทม.เป็นผู้ดูแลอะไรครับก็คิดว่าน่าจะเกิดแนวคิดอะไรใหม่ๆเนาะหรือว่ามีสวัสดิการที่มารองรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับผมประมาณนี
1: ้เห็นนโยบายหลายคนนะแล้วก็บางท่านก็เปิดมาเยอะค่อนข้างเยอะบางท่านก็ยังไม่เปิดหาก็ไม่เจอนะตอนนี้ก็คือบางท่านก็ทำไมนโยบายหายไปไหนไม่ค่อยมีเหมือนเลือกตั้งส.ส.นะพรรคการเมืองก็จะออกมาอันนี้มีนโยบายไหนไหมว่า

0: ดูแล้วว่ามีแล้วมันน่าจะทำไม่ได้อ่ะมีปะเออมีปะที่เห็นแล้วไม่น่าจะทำได้แต่เงียบเลยอาจารย์ครับวิตา
1: ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสอขอค่ะหรือว่าสมาชิกสภาเขตเพราะว่าถึงแม้ว่าแนวคิดเนี้ยค่ะมันจะมีเป้าหมายที่จะเพิ่มตัวแทนประชาชนในระดับพื้นที่เขตเนาะช่วยให้บริหารอำนาจบริหารท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อยู่เหนืออยู่นอกเหนือจากอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของการฟื้นฟูสขอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปแก้ที่ตัวพระราชบัญญัติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอำนาจเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในอำนาจของสสไหมในที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็เลยคิดว่าแล้วถ้าผู้ว่าเนี่ยมีนโยบายแบบนี้ออกมาจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณได้ไปเป็นผู้ว่าคุณจะมีวิธีในการผลักดันนโยบายนี้ยังไงแล้วในอดีตที่ได้มีการยกเลิกสมาชิกสภาเขตหรือว่าสขไปเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรในการยกเลิกถ้าเกิดเขามีเหตุผลในการยกเลิกตอนนั้นได้อะแสดงว่ามันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในตอนนั้นแล้วคิดว่าถ้าเกิดนำกลับมามันจะตอบโจทย์กับตอนนี้หรือเปล่าค่ะการมีสขทำได้จะไปทับซ้อนกับสกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อไหมแล้วสกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยดูแลประชาชนในเขตไม่ทั่วถึงขนาดจำเป็นที่จะต้องมีสขเลยหรอ
0: ครับก็ดูมีไหมน่าสนใจนะนี่ก็เป็นมีไหมครับน้องบอสถ้าจะครับไปมาได้เลยนะครับ
2: ก็นโยบายที่เป็นไปไม่ได้เหรอครับ
0: คิดว่ามีนโยบายแล้วคิดว่าไม่น่าจะทำได้มีไหมไม่มี
2: ทำได้ไหมครับ
0: ครับ
2: หลากหลายนโยบายทำได้ก็อาจจะมีบางนโยบายที่ผมมองว่าอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ขอแก้ข่าวก่อนเมื่อกี้นิดนึงก็คือหม่อมกรณ์ท่านเคยคลุกคลีกับวงการการเมืองชั่วคราวเฉยๆไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเป็นไปได้ยากสำหรับผมนะครับคือนโยบายนี้น่าสนใจแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าสามารถทำได้ไหมก็คือนโยบายของทีมกรุงเทพบินได้ของพี่เต้นะครับมีนโยบายทั้งน้ำคลองแสนแสบดื่มได้นะครับนี่ถ้าผมฟังมาไม่ผิดนะครับผมอ่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิทย์โอทประสานมิตรมัธยมดังนั้นทุกวันที่ผมเดินไปอ่ะครับมันอโศกเน
0: า
2: ะ
0: น้ำคุณไม่ต้องเดินมากเลยใช่ไหมคลองสะอาดเหมือนปลาเหมือนปลาเลยปะ
2: โอ้โหใสจิ๊กเลยครับคือผมเดินผ่านทุกวันนี่หรอไหมครับแค่กลิ่นยังรังแรงเลยผมก็เลยคิดว่าโอเคจะทำให้มันดื่มได้กลุ่มก็อาจจะมีแนวคิดมีหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าสำหรับเด็กมัธยมคนหนึ่งก็ยังมองว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยดีมากนะครับเราจะมีน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้จากคลองแสนแสบเราจะได้บำบัดคลองแสนแสบอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นนโยบายที่ดีแต่ผมก็ยังมองว่าเอ๊ะเราจะถ้าสมมติทำได้ก็ดีครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยก็ถ้าสมมติแต่ถ้าเราพยายามถ้าเขาได้ถ้าท่านของทีมของท่านทีมกรุงเทพบินได้เนี่ยได้เป็นผู้ว่าแล้วเขามีการส่งเสริมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องผมก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ในอนาคต
0: นะมันเป็นไปได้ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดจะไปกินได้ก็ตอนนี้ก็ต้องเลยจากวัดศรีบุญเรืองใช่ไหมเลยไปทางนู้นอ่ะคือต้องเลยทางนู้นอ่ะมันก็จะเห็นตาใสๆแล้วแต่ถ้ามาเลยจากนิด้ามาแล้วก็มาฝั่งอโศกเนี่ยอาจจะต้องแบบนะอันนี้ก็จะเห็นภาพนะนี่คือนโยบายต่างๆต้องบอกครับว่าคือการเขียนนโยบายเองเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็มองนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับท่านผู้สมัครทุกท่านครับนี่คือเด็กรุ่นใหม่เขาก็มองนะครับไม่ใช่ท่านจะเขียนอะไรทั้งหมดนะแล้วเขาจะทวงถามนะคราวนี้ทุกคนครับทั้งสามคนเราอาชีพสี่ด้านดูแล้วเนี่ยมีนโยบายไหนบ้างครับแต่ที่พี่มีเปิดเผยนะไม่ได้เขียนเลยมันควรมีในเนี้ยมันควรมีแต่ไม่พูดถึงเลยทั้ง14ท่านเนี่ยมีไหมเชิญครับเห็นเชฟสมพยัคฆ์หน้าเชิญครับก่อนได้เชิญนะเปิดมาได้เลยมีไหมไม่เขียนเลยอะไรเงี้ย
3: ไม่
0: ชูเลยนะไม่ชูโปรโมททั้งออกให้ทุกคน PR ให้เห็นเลยอ่ะชูแต่เรื่องอย่างอื่นใช่ไหมมีไหมให้เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะเอาเกี่ยวข้องกับเด็กชนในตรงเลยครับ
3: ผมคิดว่าเป็นเกี่ยวกับการขนส่ง ครับผมคือผมจะให้มองในอีกแง่มุมนะครับการใช้ระบบขนส่งที่ง่ายกับการใช้ระบบขนส่งที่เหมาะสมกับเด็กเยาวชนครับผมคือผมรู้สึกว่าเราจะเดินทางทีหนึ่งอะครับมันอาจจะเป็นรถเขาเรียกว่ารถโรงเรียนหรือว่าใช่ครับรถโรงเรียนหรือว่าเป็นรถเหมือนต่างประเทศอะครับที่จะเป็นรถสีเหลืองครับผม
0: สีเหลืองเนี่ยบัสโคใช่ไหมรถโรงเรียนเลยนะ
3: ใช่ประมาณนั้นครับเพราะว่าเขามีมาตรฐานของรถอยู่แล้วครับผมคือต้องเรียนตามตรงว่าเคยไปประชุมกับสภาผู้บริโภคครับผมก็จะเป็นการเหตุการณ์ที่รถบัสไฟไหม้ครับผมครับผมที่น้องๆได้เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยครับเราก็เลยทำให้เล็งเห็นได้ว่ารถบัสเนี่ยสำคัญหรือรถโรงเรียนเนี่ยได้สำคัญแต่ว่าผมเข้าใจในมุมมองนึงครับว่างบประมาณเนี่ยมันต้องใช้ในระดับสูงมากๆแต่ว่าการลงทุนให้กับเด็กและเยาวชนมันคือต้นหญ้าครับหรือว่าต้นอ่อนที่เขาจะเติบโตมาเพื่อมาทำงานแทนกับหลายๆคนสังว่าชีวิตของเขาตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานหรือทั้งวัยเด็กเนี่ยเขาต้องดีเพื่อให้มันเป็นอนาคตของชาติครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยใช่ก็เลยคิดเห็นว่าเนี่ยรถโรงเรียนเนี่ยหมดเป็นสำคัญมากๆเพราะว่าต้องเรียนอีกทีนึงว่าผมอยู่ชานเมืองครับผมอยู่ชานเมืองผมก็จะได้เห็นเด็กชานเมืองทุกคนบางคนบิดากับมารดาหรือว่าพ่อกับแม่เนี่ยปล่อยก็คือให้ขับรถไปเลยไม่มีใบขับขี่ก็ไม่เป็นไรก็ขับไปเลยขับไปโรงเรียนไปเลยต่ำกว่า10 ขวบนะฮะที่ผมเห็นต่ำกว่า10 ขวบเลยเขาแล้วทำอย่างเงี้ยถ้าเราให้เห็นเล็งเห็นว่าเฮ้ยมันสำคัญนะการระบบขนส่งที่สะดวกสบายแล้วเขารู้สึกไว้ใจและเขารู้สึกว่าเขาสามารถส่งลูกเขาไปกับรถอันนี้แล้วเขาปลอดภัยได
0: ้
3: ครับและเขาไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายคือที่เขาจุดประสงค์หลักคือที่เขาให้ลูกขับรถไปเองอะครับคือเขาไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเยอะใช่ครับ
0: ถ้ามีรถโรงเรียนก็จะดีแต่ยังไม่เห็นนะ
3: ใช่
0: ครับประธานสภาครับแอสโมครับนโยบายไหนบ้างครับที่คิดว่ามันไม่มี
4: คิดเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายครับเพราะว่ายังไม่เห็นผู้สมัครเนาะที่แบบเปิดรับโอเพนความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชนนะครับผมเพื่อนำมาพัฒนาจริงๆอะไรครับผมก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเสียงของเรารู้สึกว่ายังถูกผลักดันมาไม่มากพอครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มองเห็นก็คือเรื่องของการปราบปรามอบายมุขต่างๆอะไรครับที่เกี่ยวข้องกับตัวของเด็กและเยาวชนนะครับผมมองว่านโยบายก็ยังออกมาบางทีก็ยังไม่ชัดเจนหรือว่าก็ยังไม่เห็นนโยบายออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ครับบ๊อบดีไหมครับพี่ตาเนี่ยอะไรที่ยังไม่เห็น
2: สำหรับผมตอนเนี้ยผมยังยังสำหรับผมตอนนี้นะคะนโยบายที่ผมคิดว่าจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่มีหมดแล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้ว่าสมมุติว่าต่อให้มีแค่ท่านเดียวเนี่ยเขาก็ต้องร่างนโยบายมาให้ครอบคลุมทุกทางถูกไหมครับดังนี้มีตั้ง14 ท่านดังนั้นเนี่ยสำหรับผมนโยบายที่จำเป็นตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมีหมดแล้วอาจจะมีส่วนมากเล็กน้อยที่ผมลืมไม่ถึงไปหรือว่าบางครั้งผมคิดไม่ถึงแต่ณตอนนี้ครับก็ทั้งที่พี่เวฟพี่อาร์ตกล่าวไปอันนี้ก็หมดแล้วครับผมคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแต่แน่นอนแหละมันไม่ได้ 100% ทุกอย่างหรอกก็อาจจะยังมีจุดเล็กๆน้อยๆที่เราลืมคิดกันไปหรือบางคนคิดไม่ถึงใช่ครับ
0: ครับมีคำถามวันนี้ก็มีรายการสดมีตัวแทนก็มีรังไทยรัฐทีวีนะเขาทำรายการแล้วก็เชิญผู้สมัครเข้าไปมีคำถามหนึ่งที่ถามรายการแล้วจะถามน้องๆด้วยครับบอกว่าการสมัครในรอบนี้ครับระหว่างอิสระกับพรรคการเมืองนะอิสระลงแบบอิสระกับพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นทำให้เราได้ตัดสินใจไหมคืออันน่ะคือการเลือกอ่ะเลือกมีพรรคและมีสอคือมีสกด้วยใช่ไหมกับเลือกอิสระอันเนี้ยมันสามารถที่คนที่ลงอิสระกับคนที่ลงพรรคเนี่ยมันทำให้เราตัดสินใจไหมเลือกง่ายยังไงอะไรเงี้ยคำถามก็คือมีผลไหมมีผลต่อการตัดสินใจในการกาไหม อภิปรายก่อนก็ได้ครับ
1: ส่วนตัวก็คิดว่ามีผลนะคะเพราะว่าการที่ผู้สมัครลงในสังกัดพรรคการเมืองเนาะแน่นอนว่าถ้าเกิดผู้ว่าและสก.มาจากทีมเดียวกันเขาก็จะมีนโยบายที่คล้ายกันและจะผลักดันเมืองไปในรูปแบบที่ตัวนโยบายก้อนเนี้ยของพรรคการเมืองนี้จะอยากให้เมืองเป็นยังไงแต่ในอีกมุมนึงค่ะผู้ว่าถ้าเกิดว่าสมัครมาในสังกัดอิสระเนาะหรือว่าเป็นผู้ว่าที
0: ่เดียวกันไม่มี
1: ค่ะก็คิดว่าจะสามารถโชว์ให้เราเห็นได้เหมือนกันว่าไม่ว่าจะมาจากไหนแต่ก็มีความสามารถในการทำงานกับคนได้ถูกรูปแบบอะค่ะก็คิดว่าเป็นวุฒิภาวะที่ดีของผู้นำเหมือนกัน
0: ก็จะทำให้เป็นทางยศชนครับคิดว่าใช่ครับ
3: ครับผมคิดว่าเหมือนพี่ต้าเลยฮะก็คือ มีผลกระทบมากๆครับผมแต่ว่าผมอยากให้ชวนคิดนิดนึงครับชวนคิดนิดนึงคือเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะมีฐานอยู่แล้วจะมีฐานมาจากอดีตหรืออนาคตอะไรเงี้ยครับเขาจะมีฐานของเขาอยู่แล้วฐานเสียงของเขาหรือว่าแนวคิดอุดมการณ์เกี่ยวกับสมาชิกในพรรคอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาจะมีฐานแต่ผู้อิสระเนี่ยอิสระครับคือไม่อิสระหรือพรรคก็แล้วแต่ครับเหมือนกันเลยคือคนไทยชอบจำว่าเขามีประสบการณ์อะไรมาก่อนครับผมเขาจะชอบมองว่าคนนี้ทำอะไรมาคนนั้นเคยทำอะไรมาแล้วเขาก็จะมาดูว่าพอเขาลงสมัครแล้วเขาเหมาะสมไหมที่เขาจะเป็นผู้ว่าใช่ครับคือพอเราไปดูผู้สมัครท่านอื่นที่เขาอาจจะยังไม่ใช่ออกสื่อบ่อยครั้งหรือว่ายังไม่ใช่ตัวตระเองขนาดนั้นนะครับมันเลยทำให้เราเล็งเห็นได้ว่าแสดงว่าเราอะยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมาก่อนใช่ครับแล้วพอตัวเต็งมาปุ๊บทุกคนมาพรรคการเมืองมารู้แล้วอุ้ยคนนี้เคยทำตรงนี้เป็นกรรมธิการตรงนี้เป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับรู้แล้วทุกคนก็เริ่มตัดสินใจจากสิ่งนั้นแล้วครับผมผมก็รู้สึกว่าใช่ครับมีผลมากแต่ว่าคนไทยจะชอบติดจำอดีตมากกว่าว่าเขาทำอะไรมาก่อนแล้วมาตัดสินใจครับผม
0: อันนี้ก็เป็นคนนึงแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือท่านชาติก็อิสระเนาะอาจารย์ชาติมาอิสระเลยแต่รอบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมมันก็ต้องดูกันเป็นไงอัสโมครับมองว่ามีผลต่อการตัดสินใจไหมในการเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้แล้วก็ถ้าเป็นเด็กและเยาวชนด้วยนะเอาไม่ต้องมองใครมองเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยที่18 19 20เนี่ยที่มีโอกาสได้เป็นเลือกตั้งผู้ว่าในรอบนี้การสมัครอิสระกับการสมัครในพรรคการเมืองเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจแค่มากน้อยแค่ไหน
4: ครับผมมองว่ามีผลมากๆเลยเหมือนน้องๆทั้งสองคนเลยครับผมแล้วก็คิดว่าตัวของเราเองอะเนาะหรือว่าแบบตัวของประชาชนทั่วไปเนาะก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวนโยบายที่สามารถตอบโจทย์กับตัวเราเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าเอ้ยพอดูแล้วอุ๊ยอันนี้น่าจะถูกหลักถูกต้องกับบริบทของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าตามพื้นที่เองอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีผู้สมัครหลากหลายพรรคการเมืองเลยหรือว่าเป็นกลุ่มพรรคอิสระอะไรครับผมที่ไม่สังกัดพรรคไหนก็ตามนะครับคิดว่ามีหนึ่งอย่างแรกคือมีผลแน่นอนแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดนโยบายไหนที่มันตรงใจกับบ้านเขาหรือว่าตรงใจกับบริบทพื้นที่ของเขาอะไรครับคิดว่าน่าจะเป็นแต้มที่ได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแต้มที่รู้สึกว่าประชาชนแล้วก็คนเด็กและเยาวชนนะครับผมน่าจะเลือกครับผม
0: นะถ้าอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนเนาะไปเติมเข้ามาคือเขาบอกมาว่าผู้สูงอายุอ่ะคือ18ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะผู้สูงอายุก็ยังคงเท่าเดิมใช่ไหมแต่พอการเลือกตั้งแต่ละปีคือเด็กอายุ17ขึ้นไป18ดังนั้นคือการเติมทำให้ประชากรค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะปีหนึ่งก็หลายแสนคนนะจริงปะเออก็เพิ่มเติมเข้ามาอะไรเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้เลือกซึ่งถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เข้าไปเลือกเยอะแล้วผู้สูงอายุบอกว่าโอ้ยไม่ไปละนึกออกปะหรือว่าบางคน 30% ไม่ไปละระวังนะก็อย่างที่บอกระวังสิ่งที่กันที่บอกว่าอันเนี้ยคือจะต้องถ้าอยากจะได้ผู้ว่าในใจของท่านก็ต้องเข้ามาอ่ะแล้วเวลาอีกสักหน่อยนึงนะครับอยากถ้าผู้ว่าอะไรผู้สมัคร มาเข้าร่วมรายการกับเราตอนนี้นะครับอยากจะบอกอะไรท่านเลือกได้เลยนะจะบอกใครเดี๋ยวจะบอกทุกคนไล่เรียงกันเอาน้องบอสก่อนแล้วกันครับถ้าพูดว่าผู้สมัครทั้ง4ท่านอยู่กับเราเดี๋ยวไว้มีโอกาสนี่จะชวนมันทำรายการนะไม่ได้จะทันหรือเปล่าใช่ครับหมอเอาบอสเราจะบอกอะไรเขาก่อนนะใช่ครับ
2: โอ้ครับก็โอ้เรื่องในหัวเต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะฝากถึงท่านแคนดิเดตละกันนะครับก็ฝากถึง14ท่านเลยครับสักท่านหนึ่งครับต้องได้เป็นผู้ว่าผมฟันธง 100% สักคนหนึ่งต้องได้เป็นผู้ว่าใน14คนนั้นผมอยากจะฝากท่านทั้งสิ้น2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกผมอยากจะฝากเรื่องของท่านจะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินใจหรือเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองนี้ผมไม่ได้บอกว่าเด็กและเยาวชนสำคัญที่สุดนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กและเยาวชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้กับท่านไม่ผมมองว่าเด็กและเยาวชนจะเข้าใจเด็กและเยาวชนด้วยกันเองมากกว่ามุมมองที่ผู้ใหญ่มองมาบางครั้งแม้แต่ปัญหาครับปัญหาของเราสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างเราปัญหาเล็กๆผู้ใหญ่มองมาโอ้ยปัญหาเล็กนิดเดียวแต่ท่านเด็กมองเด็กด้วยกันเขาจะเข้าใจกันครับว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่ใหญ่สำหรับพวกเราแม้ว่ามันอาจจะดูเล็กในสายตาผู้ใหญ่แต่มันใหญ่ในสายตาของเรากับเรื่องที่สองครับอยากจะฝากของท่านท่านจะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตพี่ต้อยทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้ครับเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครมีปัญหาสุขภาพจิตค่อนข้างที่จะเยอะ WHO องค์การอนามัยโลกของสหประชาชาตินะครับไม่ต้องแค่ในกรุงเทพครับคนสำรวจทั้งโลกนะครับเด็กประมาณ10-19ปี1ใน7นะครับถ้าจำไม่ผิด1ใน7มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตแม้แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทำผลสำรวจออกมา 4,000 คนตัวอย่างทั่วประเทศพบว่าส่วนมากมีปัญหาจากสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองยังไงที่เป็นเมืองที่จะเป็นเมืองปลอดภัยสำหรับเขาเป็นเมืองที่จะคอยซัพพอร์ตเขาปัจจุบันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสุขภาพจิตเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปลายเหตุทำให้เกิดสุขภาพจิตเสียดังนั้นถ้าท่านแก้ปลายเหตุเรื่องนี้ได้ท่านจะได้ย้อนกลับไปแก้หลายเรื่องเลยครับท่านจะได้แก้ทั้งการศึกษาท่านจะได้แก้สภาพความเป็นอยู่นึกออกไหมครับหลายเรื่องประกอบกันทำให้เด็กเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพจิตถ้าท่านแก้สุขภาพจิตได้ผมเชื่อว่าท่านจะต้องเข้าไปแก้รากฐานของทุกๆเรื่องได้ครับ
0: นะครับไปที่พี่ต้าครับนะครับ
1: ค่ะก็อันนี้ฝากเป็นประโยคสั้นๆแล้วกันนะคะถึงผู้สมัครของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะก็นโยบายที่ดีไม่ใช่แค่นโยบายที่ทำให้คนตื่นเต้นในวันเปิดตัวค่ะแต่ก็ควรที่จะเป็นนโยบายที่ทำให้ชีวิตประชาชนทุกคนในกรุงเทพเนี่ยดีขึ้นหลังจากวันเลือกตั้งสุดท้ายแล้วคนกรุงเทพเขาไม่ได้เลือกนโยบายแต่เขากำลังเลือกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกเขาอยากจะตื่นขึ้นมาในเมืองแบบไหนผู้ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียวอะค่ะแต่ว่าความสำเร็จของเมืองเนี่ยจะถูกตัดสินจากคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายล้านคนในเมืองค่ะ
0: ครับไปที่ยกครับยกส่วนต่อไปเชิญครับ
3: โอเคครับก็จะฝากสั้นๆให้กับผู้ว่านะครับผมอยากจะบอกว่าเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ได้วัดกันที่ความสูงของตึกครับผมซึ่งแต่วัดด้วยกันรอยยิ้มความปลอดภัยและก็โอกาสที่เติบโตของเด็กและเยาวชนในเมืองครับผมเราต้องร่วมทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่โอบรักทุกๆความฝันทุกๆการขับเคลื่อนของคนที่เขาจะมาเป็นอนาคตของเขาอะครับอยากจะฝากตรงนี้จริงๆอยากจะมองว่าอยากแข่งกันเลยเรามาแข่งกันว่าเราจะมีความสุขได้มากแค่ไหนแล้วเรามาแข่งกันว่าแล้วเราจะปลอดภัยไปด้วยกันไหมเนี่ยคือสิ่งสำคัญครับผม
0: ครับปิดท้ายที่ประธานสภาครับอัสโมครับฝากถึง
4: ครับผมก
0: ็อยาก
4: ครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับผมว่ากรุงเทพก็เป็น มหานครแห่งความหลากหลายครับผมก็อยากให้อบอุ้มความหลากหลายไว้ด้วยแล้วก็ความเท่าเทียมกันต่างๆครับผมแล้วก็อยากให้เมืองนี้ครับผมเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนจริงๆเนาะเขาอยากไปโรงเรียนอย่างมีความสุขกลับบ้านมาเจอคนที่เรารักเนาะหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆให้มีความสุขนะครับผมถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้โอบล้อมความหลากหลายนี้ไว้ครับผม
5: เราก็อยากเห็นเมืองนะเมืองแห่งความสุขนะอย่างน้อยเด็กรุ่นใหม่ก็จะได้แบบไม่เครียดไม่ซึมเศร้าแก้ปัญหาตรงส่วนนี้นะแล้วก็จะเห็นนะครับเราจะเห็นว่าถ้าผู้ก็คงฝากท่านผู้ว่านะ14ท่านเป็นแน่นอนที่บอสบอกอ่ะต้องมี1คนที่เป็นผู้ว่าแน่นอนในรอบนี้นี่คือเสียงจากเด็กครับอย่างน้อยเราก็อยากจะเห็นรถบัสนะเหมือนต่างประเทศจะบัสคูลรถนักเรียนน่ะสีเหลืองน่ะที่ปลอดภัยอ่ะเด็กนั่งได้แล้วก็ฟรีด้วยเป็นนโยบายซึ่งผมว่าหลายท่านทำได้นี่คือเสียงจากเด็กครับจากเด็กเยาวชนกรุงเทพมหานครที่สามารถเลือกตั้งได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่า18ปีเขาสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ว่านะนะบอสดอนเนี่ยนะเขาสามารถเลือกท่านได้นะครับแล้วเด็กรุ่นใหม่เด็กไม่ใช่เพียงแค่อนาคตเขาคือปัจจุบันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องอัสโนนะครับน้องพิต้าน้องเว็บโซนแล้วก็บอสนะร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สว
1: ั
6: สดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

วันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ในส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20 กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่ทัพภาคที่3ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคมุ่งพัฒนาให้เป็นคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3และคณะลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลที่พญามังรายเลือกสร้างเมืองเชียงใหม่ความยาว 30.5 กิโลเมตรผ่านพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอแม่ริมอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอหางดงการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นส่งผลให้คลองแม่ข่าเสื่อมทรามตามกาลเวลาแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองซึ่งคลองแม่ข่าถือเป็นหนึ่งใน10คลองนำร่องในการพัฒนาและส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์มาช่วยเหลือแนะนำแนวทางการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นการบูรณาการร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านกลไกคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แผนแม่บทคลองแม่ข่าฉบับที่2พุทธศักราช 2566 ถึง 2570 โดยมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าให้เป็นคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขตามแผนแม่บทคลองแม่ข่าทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองสวยริมสองฝั่งคลองให้สวยงามเป็นพื้นที่นันทนาการให้คนริมคลองและชาวเชียงใหม่มาออกกำลังกายพักผ่อนปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน10แห่งระยะทางรวม 8,077 เมตรและมีแผนการพัฒนาริมคลองให้สามารถเดินวิ่งและปั่นจักรยานเชื่อมต่อกันโดยมีตัวอย่างความสำเร็จคือคลองแม่ข่าที่ระแกงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสารไทยรายการที่จะพาท่านชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในแวดวงสื่อที่ได้ร่วมสื่อสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าบุคคลที่ทำงานในวงการสื่อต้องจบมาจากสายนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนเท่านั้นแต่ก็มีคนสื่อหลายๆคนที่ไม่ได้จบสาขานี้ค่ะอย่างเช่นคุณหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งเธอจบนาฏศิลป์แต่ทำไมเธอถึงทำงานผู้ประกาศข่าวได้อย่างยอดเยี่ยมไปติดตามเคล็ดลับของเธอค่ะ
1: สายสวรรค์ขยันยิ่งคนสื่อที่เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางสายสื่อสารมวลชนโดยตรงแต่เธอคนนี้ก็เดินเข้าสู่วงการสื่อด้วยพรสวรรค์และพรแสวงส่วนตัวจนก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวแถวหน้าของเมืองไทยที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย
2: คือมันเป็นสองส่วนที่เกื้อกูลกันนะคะทั้งวิชาชีพเรามันบังคับให้ต้องใช้ภาษาด้วยและขณะเดียวกันความรักในภาษาก็บังคับให้เราอยากจะถ่ายทอดมันออกมาให้ดีด้วยพอมันเกื้อกูลกันแบบนี้เราก็มีความสุขในการที่จะถ่ายทอดภาษาต้องทำกันบ้านทุกวันแก้ไขงานของตัวเองในการใช้ภาษาทุกวันนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของการทำงานสื่อที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารค่ะก็ต้องตระหนักรู้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่งดงามที่สุดในโลกถ้าเราคิดแบบนี้นะคะเราก็จะประณีตละเอียดละออในการเลือกใช้คำในการเลือกที่จะสื่อสารออกไปตามกาลเทศะแล้วก็ใช้ภาษาแบบองค์รวมนะคะไม่ได้แปลว่าเขียนได้ดีอย่างเดียวหรือพูดได้ดีอย่างเดียวแต่ว่าฟังพูดอ่านเขียนแบบครบวงจรถ้าเกิดว่าเรารักเราก็จะอนุรักษ์ภาษาไทยแบบครบทุกมิติค่ะ
3: มีคนมองว่าทำไมจะต้องพูดเป๊ะด้วยก็เลยทำให้แบบว่าเพื่อนบางคนเขาจะไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะจะรู้สึกว่ามันเป็นทางการเกินไปถ้าจะคุยกับคนนี้เราจะต้องแบบว่าโอ้โหพูดรอเรือรอลิงรอลิงอะไรอย่างเงี้ยให้มันชัดเจนค่ะมันจะเป็นการฝึกนิสัยไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของเราไปด้วยค่ะ
0: การพูดและการอ่านให้ชัดเจนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่เฉพาะแต่บุคคลที่ทำงานในวงการสื่อสารมวลชนเท่านั้นค่ะเพราะถ้าเราพูดและอ่านให้ชัดเจนจะทำให้เราเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้นค่ะมาร่วมรักษาภาษาไทยกับสื่อสารไทยค่ะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: สารคดีเกษตรชุดแหล่งพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
10: กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังให้บริการท่อนพันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สิงคโปร์พันธุ์สายน้ำผึ้งพันธุ์สุพรรณบุรี50อ้อยเขียวพันธุ์เมอริชาร์ดต้นพันธุ์ต้นพริกขี้หนูพันธุ์เดยไก่พริกไทยมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์มะนาวฝรั่งดีปลีกระท่อมขิงไพลฟ้าทลายโจรดาหลาพืชผักสวนครัวต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่กล้วยพันธุ์ต่างๆเช่นกล้วยหินกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางกล้วยไม้ป่าเชิงอนุรักษ์ชนิดต่างๆกว่า28ชนิดเมล็ดพันธุ์ได้แก่พริกขี้หนูพื้นเมืองพันเดือยไก่ถั่วฝักยาวไร้ค้างกระเจี๊ยบเขียวโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังมีพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่จังหวัดตรังจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีโดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่075-582-312ตรงตามสายพันธ
9: ุ์ได้ผลผลิตสูงต้องที่นี
11: ่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช

ทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามณรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรง

เข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธิณภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognitionในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก
รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระกิตติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆ
น่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นรื่มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาฉุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคอลัมน
10: ์คอลัมน์เนี้ยเขียนไม่สนุกเลยอ่านแล้วง่วงนอนดีกว่าเดี๋ยวไม่สวย
11: รู้ไม่สวยจังเลยนะว่าแต่มีมี่อ่านหนังสือพิมพ์ทำไมบอกว่าอ่านคอลัมน์ล่ะคอลัมน์แปลว่าอะไร
10: ข่าวมันนี้นี่เชยจังคอลัมน์หมายถึงข้อความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ลงพิมพ์เป็นประจำในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
11: เธอชอบพูดภาษาอังกฤษเรื่อยๆฉันก็เลยไม่แน่ใจนะสิว่ามันคืออะไร
10: คอลัมน์เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษจ้านี่อย่างนี้ไงคอลัมน์สารพันปัญหาและก็นี่คอลัมน์ชิมทั่วไทยเข้าใจหรือยังจ๊ะข่าวมณี
12: คอลัมน์มาจากภาษาอังกฤษคอลัมน์ในภาษาไทยเขียนข้อควายออ่างลอลิงไม้หันอากาศมอม้านอหนูการัน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เมืองทองธานีจิตามารักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการฟอกเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
0: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวโครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินและความปลอดภัยของประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศภายในงานมีการนำเสนอภารกิจสำคัญของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดจน
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการข้ามถนนค่ะแน่นอนว่าเราคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัดระวังขณะข้ามถนนค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ค่ะโดยเฉพาะการไม่ชะลอความเร็วหรือขับรถแซงบริเวณทางข้ามค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเรามีข้อควรปฏิบัติเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามค่ะเราต้องข้ามถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ1เลยค่ะเราควรจะข้ามถนนบริเวณทางข้ามค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยทางม้าลายนะคะบริเวณที่มีสัญญาณไฟคนข้ามจุดที่มีตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนค่ะ เมื่อเราข้ามถนนบริเวณทางข้ามนะคะก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะยึดหลักความปลอดภัยก่อนข้ามถนนค่ะโดยหยุดรอบนทางเท้าเมื่อเห็นรถอยู่ในระยะไกลและปลอดภัยจึงเดินข้ามถนนและมองรถเป็นระยะค่ะจนกว่าจะพ้นทางข้ามค่ะในขณะที่ข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังค่ะเราต้องระมัดระวังรถในช่องทางถัดไปด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะมีรถที่เร่งความเร็วขับแซงขึ้นมานั่นก็จะเสี่ยงต่อการที่จะประสบอุบัติเหตุจากรถเฉี่ยวชนได้ค่ะและที่สำคัญเราไม่ควรข้ามถนนบริเวณมุมอับหรือข้ามถนนตัดหน้ารถค่ะเพราะว่าคนขับรถไม่สามารถเบรกแล้วก็หยุดรถได้ทันหรือเห็นคนข้ามในระยะกระชั้นชิดค่ะและชะลอความเร็วไม่ทันค่ะนั่นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะและสุดท้ายข้อสำคัญเลยค่ะเราไม่ควรประกอบกิจกรรมอื่นๆขณะข้ามถนนนะคะโดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟนค่ะเพราะนั่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนได้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อเราเป็นคนข้ามนะคะเราก็ต้องดูความปลอดภัยคนที่ขับรถเองค่ะจะขับรถผ่านทางข้ามก็ต้องยึดหลักความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ1เลยค่ะเราต้องชะลอความเร็วและหยุดรถก่อนถึงทางข้ามค่ะนั่นจะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนคนข้ามถนนค่ะและคนที่ใช้รถนะคะต้องลดความเร็วเมื่อขับผ่านเส้นทางในแหล่งชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงเรียนย่านธุรกิจการค้าและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษจะได้หยุดรถให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะในกรณีที่หยุดรถให้คนข้ามถนนเป็นคันแรกให้แตะเบรกเบาๆเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้คนที่ขับตามมาข้างหลังค่ะชะลอความเร็วและหยุดรถได้ทันค่ะแล้วในกรณีที่รถช่องทางซ้ายหยุดหรือรถด้านหน้าหยุดนะคะเราห้ามขับแซงให้ชะลอความเร็วและหยุดรถค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนกำลังข้ามถนนอยู่ก็ได้ค่ะและในกรณีที่ไม่สามารถหยุดรถให้คนข้ามถนนได้นะคะควรบีบแตรหรือกระพริบไฟค่ะเพื่อไม่ให้คนที่ข้ามถนนวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดค่ะดังนั้นแล้วนะคะจะข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามให้ปลอดภัยค่ะปฏิบัติตามหลัก3ยอค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ1คือยกค่ะยกเท้าออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วก่อนถึงทางข้ามค่ะ2คือเหยียบค่ะเหยียบเบรกก่อนถึงทางม้าลายค่ะและ3คือหยุดคนขับรถหยุดรถให้คนข้ามถนนคนข้ามถนนต้องหยุดมองซ้ายขวาเมื่อปลอดภัยแล้วจึงข้ามถนนค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะในการข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามเราต้องยึดหลักความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บริเวณทางข้ามค่ะจึงนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
8: คิดสาระดี

0: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนที่ห้องใต้หลังคาไปฟังกันเลย
1: ในเช้าวันที่ลุงหมีชักชวนเด็กๆทำความสะอาดในบริเวณฟาร์มกันอย่างสนุกสนานและในวันนี้เกิดมีเรื่องราวที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามไปด้วยกันเลยดีกว่าจ้าเด็กๆวันนี้ลุงหมีอยากจะชวนเด็กๆมาช่วยกันทำความสะอาดฟาร์มของเรากันนะ
2: ด้วยความยินดีครับลุงหมี
0: แล้วเราจะเริ่มทำอะไรกันก่อนดีล่ะครับ
1: เดี๋ยวลุงหมีเนี่ยจะไปทำความสะอาดที่โรงนา

0: มดแยกย้ายกันไปทำความสะอาดตามที่ตกลงกันไว้โดยที่กระต่ายและลิงจ๋อตกลงกันว่าจะเริ่มต้นกันที่ห้องใต้หลังคาที่บ้านพักของลุงหมี
1: เจ้ากระต่ายงั้นเราไปที่ห้องใต้หลังคากันเถอะ
2: ได้สิไปกัน
1: เอ้านั่นไงฉันว่าแล้วเชียวลุงหมีเนี่ยชอบนั่งอ่านหนังสือแล้วก็วางแก้วกาแฟลืมไว้ทุกทีเลย
3: โอ้โหห้องใต้หลังคาลุงหมีหนังสือเยอะเหมือนกันนะลิงจ
1: ๋
3: อ
1: ใช่แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยนะสิ ฝุ่นเต็มเลยโอ้หนังสือเล่มนั้นฝุ่นหนาเตอะเลย
0: ทั้งสองช่วยกันปัดฝุ่นเช็ดถูทำความสะอาดที่ชั้นหนังสือแล้วทันใดนั้นเองทั้งสองก็สะดุดกับหนังสือเล่มหนาปกแข็งสวยงามที่หน้าปกหนังสือเขียนไว้ว่า
3: ลิงจ๋อลิงจ๋อมาดูหนังสือเล่มนี้สิที่หน้าปกอ่ะมีคำว่า time เวลา
4: time เวลา
1: แล้วก็ machine machine machine เครื่องจักร
4: machine machine เครื่องจักร
1: รวมกันเป็น Time Machine Time Machine T-I-M-E M-A-C-H-I-N-E Time Machine เครื่องย้อนเวลา
4: T-I-M-E M-A-C-H-I-N-E Time Machine เครื่องย้อนเวลา
0: ทันใดนั่นเองก็เกิดลำแสงสีรุ้งกระจายทั่วห้องใต้หลังคากระต่ายและลิงจ๋อตื่นเต้นและตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองก็หายตัวไปข้ามกาลเวลาไปทั้งสองออกเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตที่ซึ่งทั้งสองได้พบกับอัศวินและเจ้าหญิงรวมทั้งเจ้ามังกรเขายังต้องเข้าร่วมการแข่งขันประลองยุทธ์อีกด้วยเห็นไดโนเสาร์และมนุษย์ถ้ำแล้วทั้งสองก็ได้เห็นภาพเรื่องราวของตัวเองในอดีตที่ลุงหมีเคยดูแลทั้งสองเคยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมทั้งสองมาด้วยกัน
1: โอ้โหนี่เรากำลังอยู่ในอดีตแน่ๆเลยเจ้ากระต่าย past p a s t past อดีต
4: p a s t past อดีต
3: ใช่ฉันจำได้ตอนที่ลุงหมีเอานมมาป้อนลิงจ๋อแต่ว่าลิงจ๋อได้แต่ร้องไห้ไม่ยอมกินนมอยากแต่จะออกไปปีนต้นไม้เล่นอย่างเดียวเลย
1: จริงด้วยนะกระต่ายฉันว่าเราลองข้ามเวลาไปดูในอนาคตกันไหม future f u t u r e future อนาคต
4: F U T U R E future อนาคต
1: ไปอนาคต
0: แล้วลำแสงสีรุ่งก็พาทั้งสองเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตทั้งสองได้เห็นรถบินได้หุ่นยนต์และเมืองต่างๆที่มีตึกสูงเต็มไปหมดและบ้านบางหลังก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าและในเวลานี้รอบๆ บริเวณฟาร์มต้นไม้ก็หายไปกลายเป็นตึกสูงมีโรงงานผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ส่งเสียงดังน่ากลัวกระต่ายและลิงจ๋อก็เห็นตัวเองกลายเป็นคนแก่ๆที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้เก่าๆที่ลุงหมีเคยนั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันที่หน้าฟาร์มแต่ในวันนี้ลุงหมีก็ได้จากพวกเขาไปแล้วทั้งกระต่ายและลิงจ๋อเสียใจมากที่ลุงหมีจะต้องจากพวกเขาไปในอนาคต
5: ลิงจ๋อฉันว่าพวกเรากลับไปในเวลาปัจจุบันดีกว่า
6: present p r e s e n t present ปัจจุบัน
4: p r e s e n t present ปัจจุบัน
1: ใช่ๆกระต่ายฉันน่ะคิดถึงลุงหมีจริงๆเลยอ่ะ
0: และทันใดนั้นเองลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็เดินทางข้ามเวลากลับมายังเวลาปัจจุบันที่ห้องใต้หลังคาลิงจ๋อกระต่ายเป็นยังไงกันบ้างฮะทำความสะอาดห้องใต้หลังคาให้ลุงเรียบร้อยหรือยัง
1: เรียบร้อยครับลุงหมี
0: เก่งมากลงมากินขนมกันดีกว่าลุงหมีทำขนมอร่อยๆมาให้พวกเธอกินกันด้วยนะกระต่ายและลิงจ๋อลงมาจากห้องใต้หลังคาแล้วก็โผล่เข้าไปกอดลุงหมีในทันที
1: พวกเรารักลุงหมีคิดถึงลุงหมี
5: ลุงหมีจะพวกเราไปไหนนะครับลุงหมีคิดถึงลุงหมี
0: จ้าโอ้ยเอ้ยลุงหมีไม่ไปไหนหรอกก็ลุงหมีอยู่นี่ไงแต่พวกเธอเนี่ยเป็นอะไรกันฮะทำไมดูแปลกๆไปเนี่ยฮะ
1: ก็พวกเราอ่ะคิดว่าลุงหมีจะตายจากพวกเราไปในอนาคตนะครับลุงหมี
0: ฮะโอ้แม่นี่ลุงหมีจะบอกอะไรให้นะในอนาคตเนี่ยลุงหมีก็ต้องแก่ขึ้นและลุงหมีก็จะหมดแรงและเมื่อถึงเวลาลุงหมีก็ต้องตายจากพวกเธอไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดานะพวกเธอเองก็เหมือนกันเกิดมาเป็นเด็กน้อยแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่พออายุมากขึ้นพวกเธอก็จะกลายเป็นคนที่แก่แล้วก็ชราลงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นนะพวกเธอเองก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นเรื่องอนาคตนะมันยังมาไม่ถึงหรอกพวกเธอไม่ต้องไปกังวลมากไปนะอ้ออีกอย่างอะไรที่มันผ่านไปแล้วในอดีตเนี่ยก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ด้วยนะเพราะอย่างนั้นลุงหมีว่าพวกเธอเนี่ยอยู่กับปัจจุบันกันดีกว่าไหม
1: ดีครับลิงจ๋อจะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกวันเลยครับ
2: พวกเราจะขยันเรียนหนังสือไม่ดื้อแล้วก็เป็นเด็กดีของลุงหมีตลอดไปนะครับ
0: จ้าเอาล่ะลุงหมีว่าพวกเธอกินขนมกันดีกว่านะลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายรู้สึกขอบคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็มีความสุขเช่นกันที่ได้กลับมาในปัจจุบันอยู่กับวันนี้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขเป็นเด็กดีของลุงหมีเพราะว่าพวกเขารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่กำลังจะมาถึงเช่นกัน
1: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
3: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
8: มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะมูลนิธิ TTB เปิดรับสมัครในโครงการเท่อย่างไทยกับไฟฟ้า TTB ครั้งที่54ประจำปี2569ค่ะมูลนิธิ TTB ค่ะเชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับทักษะจำเป็นในยุคสมัยใหม่นะคะทั้งมารยาทไทยในชีวิตประจำวันทักษะการพูดความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากโครงการ Inspiration Day เท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะโดยจะมีเวทีในการเปิดรับสมัครการประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะโดยการประกวดนะคะการประกวดมารยาทไทยจะเป็นการประกวดประเภททีมนะคะทีมละ4คนค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนะคะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมก็จะเป็นการประกวดประเภททีมละ3ถึง5คนค่ะโดยในทุกการประกวดค่ะจะมีการประกวดในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์จนได้8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาตสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันในวันนั้นนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะเท่อย่างไทย .com ค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์062070000088ค่ะ062070000099ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมหากใครชื่นชอบกิจกรรมไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นี้นะคะกับกิจกรรมในโครงการเท่อย่างไทยนะคะประกวดมารยาทไทยประกวดการพูดสาธารณชนนะคะการออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารนะคะ www.theyangthai.com ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
9: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
10: เฟ
3: คนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
9: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
9: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
9: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
10: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
11: เช็คข่าวก่อนแชร์
8: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะเรามาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการส่งต่อนะคะข้อมูลสุขภาพค่ะในเรื่องของการเปิดพัดลมจ่อเด็กเสี่ยงจะเป็นโรคปอดอักเสบเรื่องนี้จริงหรือไม่ชัวร์หรือมั่วนิ่มคะทางสุตตะข่าวปลอม
12: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
13: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
14: เกาะสมุยคว้ารางวัล Travel Plus Leisure Luxury Award 2026เกาะที่ดีที่สุดในเอเชียนายรัชพรภูลสวัสดิ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้รับเชิญจาก Travel Plus Leisure ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกของสหรัฐอเมริกาให้เป็นตัวแทนของเกาะสมุยขึ้นรับรางวัลTravel Plus Leisure Luxury Award 2026จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารทั่วโลกโดยเกาะสมุยชนะเลิศคว้าอันดับ1ประเภทเกาะท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันดับที่2เกาะฟูกวกประเทศเวียดนามอันดับ3เกาะบาหลีอินโดนีเซียอันดับที่4เกาะปาลาวันฟิลิปปินส์อันดับที่5เกาะปีนังมาเลเซีย6เกาะภูเก็ตประเทศไทย7เกาะลังกาวีมาเลเซีย8เกาะโบราไกฟิลิปปินส์9เกาะซุมบาอินโดนีเซียและ10เกาะช้างประเทศไทยนอกจากนี้สนามบินสมุยยังได้รับการโหวตคว้าอันดับ2สนามบินที่ดีที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียรองจากสนามบินชางฮีของประเทศสิงคโปร์โดยสนามบินสมุยมีเอกลักษณ์ในการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารขณะเดียวกันรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมุยได้รับประกาศติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งโดยความสำเร็จในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชาวเกาะสมุยทุกคนและถือเป็นเครื่องยืนยันว่าเกาะสมุยยังคงเป็นหนึ่งในใจของนักเดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานสากลและการต้อนรับที่อบอุ่นรวมทั้งเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก
15: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
13: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
16: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
17: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
18: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
19: English please press 1
20: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
21: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
22: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
21: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
22: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
23: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
24: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
25: ตอนไม่เคารพกฎจราจรต้องจ่ายค่าปรับ
26: ทำไมรถติดจังเลยจะติดอะไรขนาดนั้นนะเนี่ย
25: โอ้ยจะไม่ให้ติดยังไงล่ะแม่ดูสิคันนั้นขับคล่อมเลนคันนู้นอยู่ขวาแต่นั้นขับช้าไอ้เจ้าคันหลังก็จี้ตูดจวนจะชนกันอยู่แล้ว
27: ขับรถแบบนี้จะทำให้รถติดได้นะคะโดยส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่ขาดวินัยจราจรเช่นขับรถช้า และขับคล่อมเลนช่องทางเดินรถเมื่อเห็นสัญญาณขอทางไม่ยอมขับชิดซ้ายหรือว่าลดความเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงให้รถคันอื่นที่ใช้ความเร็วกว่าแซงไปก่อนการกระทำเช่นนี้นะคะถือว่าผู้ขับขี่รายนั้นกระทำผิดกฎจราจรมีโทษปรับเงินไม่เกิน 1,000 บาทดังนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านควรมีวินัยในการขับขี่เพราะว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุและยังช่วยลดปัญหารถติดได้อีกด้วยนะคะ
24: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
0: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2รายการของเรานะฮะจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้และที่สำคัญครับมาร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับวันนี้กับผมใบจัสดาและ
3: บุญรอดครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับบุญรอดครับ
3: เพิ่มแบบเดียวพี่บอยถ้ามีรอบสองคนสุดท้ายแล้วพี่ต้องมาสนใจตรงนี้ครับผม
2: ถูกต้องครับเชื่อว่ารอบนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเนื้อหาสาระจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการแล้วก็การรู้เท่าทันสื่ออยู่ในเนื้อหาการแสดงด้วย
3: ครับผม
2: นั่นหมายความว่าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง
3: ใช่ครับใช้ให้เต็มที่ครับทุกตัวปล่อยของไปเลย
2: ครับ
3: วันนี้ถึงแม้จะไม่มีการคาดออกกระดานแต่ทุกคนเนี่ยต้องทำเนี่ยเพื่อสมรรถภาพไปด้วยครับผม
2: ครับนอกจากวันนี้จะมีโชว์พิเศษแล้วทั้ง3ท่านของเรายังพิเศษเหมือนเดิมอยู่กับเรากรรมการของเราครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้ง3ท่านด้วยครับสวัสดีครับผม
3: และบอยนี้ต้องเข้าแข่งขันเพื่อน2คนอยู่กับเราบนเวทีนะครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: เชิญครับ
4: สวัสดีครับผมปี้ครับ
5: สวัสดีครับต่อครับ
2: และรอบโชว์บีดีในวันนี้นะฮะพิเศษขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญนะมาร่วมทำการโชว์กับผู้เข้าแข่งของเราทั้งสองคนด้วยนะครับอาทั้งคู่เลย
3: ครับอาแรกคือ
2: คนแรกคืออ
3: ากง
2: อากงมาไม่ไหวคนละคนกันคุณอาอนัตผลครับ และอาที่สองฮะอาไทย
3: เลย
2: พบกับทั้งสองอากับเขาแน่นอนนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกันได้ในช่วงของโชว์มีดีและโชว์แรกเป็นของอาไทยและบ๊อบบี้ครับ
1: ขึ้นกราฟิกกติกาก
6: ติกาในรอบโชว์มีดีผู้แข่งขันจะต้องคิดสร้างสรรค์โชว์เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษเพื่อเก็บสะสมคะแนนและนำไปรวมในรอบถัดไปผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ P01 บ๊อบบี้ชนกนันพลสาและแขกรับเชิญพิเศษอาไทยสุภทัศน์โอภาส
1: บ๊อบบี้ผมลอนยาวสวมชุดเดรสยาวสีดำแต่งหน้าปากแดงเต้นไปตามจังหวะเพลง

0: สวัสดีค่ะ PC01 บ๊อบบี้ชนกนันวันนี้ได้เป็นตัวแทนผู้ประกวดนางงามมีสื่อยอดนักสืบค่ะวันนี้นะคะอยากจะเป็นตัวแทนเป็นผู้ขับเคลื่อนสิทธิคนพิการนะคะก็ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็บ๊อบบี้เคยมีประสบการณ์เกือบโดนหลอกทางสื่อค่ะคือบ๊อบบี้ก็เห็นประกาศทางวิธีนึงนะคะก็พอบอกว่าเสียเงินค่าประกวดประมาณ 50,000 กว่าบาทค่ะแต่บ๊อบบี้ไม่เชื่อนะคะเพราะบ๊อบบี้พยายามค้นหาข้อมูลคือข้อมูลอาจจะบิดเบือนจากความจริงนะคะพอได้มาวิธีนี้ปุ๊บก็รู้สึกว่าปลอดภัยคือข้อมูลน่าเชื่อถือได้จากสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ช่องทางออฟฟิเชียลของวิธีนี้นะคะก็น่าเชื่อถือดีนะคะแต่ขอเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะก็เสพสื่ออย่างมีสติแล้วก็รู้เท่าทันบนกองของมิจฉาชีพนะคะก็วันนี้ก็มีเพื่อนมาให้คำถามเพื่อตอบชิงมงในวันนี้ค่ะขอเชิญเพื่อนคนนี้เลยค่ะ
1: อาทัยในชุดสูทเดินร้องเพลงออกมา
2: คิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกอ้าวเป็นคนสวยสวยและยังน่ารักอีกด้วยไม่ชมว่าตัวเองสวยจะชมแมวที่ไหนชายคนใดที่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณบ๊อบบี
1: ้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
0: วันนี้นะต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญเพราะว่าเป็นรอบตอบคำถามชิงมงแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: และคำถามชิงมงในเมื่อวานวันนี้นี่ผมหยอกจะได้ผ่อนคลายไม่อยากให้เครียดและคำถามชิงมงในวันนี้ได้หนุ่มได้แก่อันนี้ผมหยอกจะไม่เครียดผ่อนคลายยังเริ่มแล้วนะนิดนึงนะและคำถามชิงมงในวันนี้ก็คือกระเพราหมูกรอบไข่ดาวอันนี้ใครเอามาใส่เนี่ยฮะอาหารเที่ยงอันนี้สลับกันนะฮะและคำถามชิงมงในวันนี้ก็คือในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนคนพิการทางการเคลื่อนไหวคุณคิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกใดบ้างที่คุณอยากให้มีเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปครับ
1: ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ
0: ครับ
1: บ๊อบบี้ก็ฝากเรื่องสิทธิการเดินทางของคนพิการนะคะก็บ๊อบบี้ก็เคยประสบปัญหาก็คือเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่พิการทางการเคลื่อนไหวนะคะคือใช้ทางลาดไม่สะดวกนะคะเพราะว่าทางลาดมันชันแล้วก็ไม่เอื้ออำนวยต่อกายอุปกรณ์ด้วยค่ะแล้วก็ห้องน้ำนะคะก็พื้นที่แคบเกินไปก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแบบว่าขยายพื้นที่ห้องน้ำให้กว้างขึ้นแล้วก็มีสัญญาณไฟฉุกเฉินค่ะเวลากดปุ๊บจะได้รับรู้ว่าเขาเกิดอันตรายก็อยากจะขอฝากผู้พิการประเภทอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นคนพิการทางการมองเห็นก็อยากจะขอให้มีอักษรบิลตามป้ายในสถานที่ต่างๆแล้วก็มีผู้ที่ช่วยเหลือคนตาบอด นะคะช่วยแนะนำในสถานที่ต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากให้เขาเที่ยวอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็คนพิการทางการได้ยินคนหูหนวกนะคะก็อยากขอให้แบบว่ามีร่างภาษามือแล้วก็มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้เขาได้รับรู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆค่ะก็ป๊อปปี้ก็อยากให้ทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะ
0: ขอเสียงปรบมือให้บ๊อบบี้ยอดมากครับผู้ที่ได้รับรางวัลมิสสื่อยอดอันดับหนึ่งในวันนี้ได้แก
2: ่บ๊อบบี้ยืนลุ้น
0: พี01บ๊อบบี้
2: บ๊อบบี้ตาลุกวาวยกมือปิดปากอาไทยสวมสายสะพายให้บ๊อบบี
0: ้สวยไหมครับ
1: สวยค่ะ
0: ก็มาเลยครับ
2: บ๊อบบี้ย่อตัวอาไทยหยิบมงกุฎจะใส่ให้บ๊อบบี้แต่เอามาใส่ที่หัวตัวเอง
3: ดีใจสำหรับรางวัลดีนะ
4: ขอโทษครับ
2: กรรมการหัวเราะอาไทยใส่มงกุฎให้บ๊อบบี้เรียบร้อยแล้วปรบมือ
0: ได้มงแล้วอยากจะกล่าวอะไรสักนิดไหมครับ
1: ก็อยากจะกล่าวถึงคนพิการทุกคนนะคะใช้สิทธิที่ตัวเองมีอยู่ถ้ามีเรื่องด่วนสงสัยโทร1300ใส่หน่วยคนพิการทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากและวันนี้ขาดไม่ได้สร้างสีสันมากอาไทยสว
5: ั
0: สดีครับผม
5: สว
0: ั
5: สดีครับ
0: สวัสดีครับแล้ววันนี้ต้องมาสมทบกับน้องบ๊อบบี้ยากง่ายยังไงบ้างเอ่ย
5: ผมเครียดมากผมกลัวว่าทำออกมาได้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็อยากทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผม
0: ฟังนู้นหน่อยฟังนู้นหน่อย
6: อ่ะมากมากมากดี
1: ก็ตื่นเต้นมากที่ได้เจอพี่อาไทยแล้วก็ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดนี้ค่ะ
0: แล้วทำไมวันนี้บ๊อบบี้ถึงเอาคอนเซ็ปต์เรื่องราวเกี่ยวกับการประกวดนางงามมาโชว์ในรอบนี้ฮะ
1: อย่างแรกก็คือได้ดูรีแอคชั่นนางงามหลายวีทีก็คิดว่าตรงนี้น่าจะพูดถึงเรื่องสิทธิคนพิการครับ
0: ถามฝั่งนู้นดีกว่าเวทีนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวท่านแรกเลยนะเชิญพี่ตรีเชิญหน่อยครับผม
7: ก็สมมงจริงๆนะครับเขาก็บ๊อบบี้เองอ่ะก็ได้
6: นำเรื่องของการรู้เท่าทันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดอาจจะโดนหลอกให้เสียค่าสมัครอย่างเงี้ยนะครับมันคือการร้อยเรียงเรื่องที่ชาญฉลาดมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ในภาพรวมๆเนี่ยก็ชอบนะครับดูสิคนข้างๆหุ่นพี่อาไทยนี่แบบลื่นไหลทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นคนที่เสริมบ๊อบบี้ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีมุกให้ทุกอย่างมันสนุกแล้วก็ลื่นไหลได้ตลอดเวลาผมก็ชื่นชมอาไทยมากๆนะครับขอบคุณครับ
3: ต้องเชิญเป็นไงเวทีนี้จ๊ะ
7: ค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่ที่เราได้เห็นในตัวบ๊อบบี้นะคะแล้วก็คือบ๊อบบี้เป็นคนกล้าแสดงออกมากมันเป็นตัวของตัวเองมากๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบสนุกไปกับการแสดงในวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีจุดหนึ่งตรงที่เป็นช่วงตอบคำถามแบบว่ามันความหนักแน่นมันหายไปแล้วก็มาทำได้ดีตอนท้ายตอนที่แบบมั่นใจแบบว่าโทนเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็ความสนุกก็คือยังคีปไว้อยู่นะคะก็ยังแบบสนุกแบบนี้ต่อไปก็ทำดีมากๆเลยค่ะขอบคุณอาไทยด้วยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะพี่ต้องเหน่งครับเชิญ
8: ต้องบอกว่าสามารถที่จะสอดแทรกเนื้อหาสาระเรื่องการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็สิทธิและสวัสดิการของคนพิการเข้าไปในการประกวดนางงามเนี่ยได้ดีมากๆนะคะวันนี้ก็ถือว่าโชว์นี้ประสบความสำเร็จค่ะ
3: ขอบคุณพี่ต้นเองด้วยนะครับผมถามบ๊อบบี้นิดนึงเป็นยังไงบ้างพอใจมากขนาดไหน
1: ก็พอใจนี่ระดับนึงค่ะอยากจะขอบคุณรายการนี้มากๆที่แสดงจุดยืนให้กับคนพิการ
3: สุดท้ายอาทายครับอยากจะให้กำลังใจในรอบนี้ยังไงบ้าง
5: โอ้โหก็เขาเก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าขอให้ทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ต่อไปในทุกๆรอบแล้วผมก็จะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับและนี่คือโชว์ของบ๊อบบี้และอาทายและโชว์ถัดไปครับต้องบอกว่าโชว์นี้สุดพิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโชว์ของพี่ต่อและคุณอาอานัตพลครับ
9: P03 ต่อธีรเกียรติคามตะศิลาและแขกรับเชิญพิเศษอานัตพลสิริชุมแสง
10: โอ้ยทำไมวันนี้ตลาดนัดมันเงียบอย่างนี้ตลาดนัดสุดยอด
11: ใครสนใจเสื้อผ้ามือสองนะครับเลขเข้ามานะครับเลขเข้ามาสอบถามกันได้นะครับโอ้ยเงียบจังเลยนะพี่ต่อนะว่าไหม
12: นั่นสิตลาดนัดหรือประชาไม่รู้เนี่ยครับผู้คนที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับ
11: ครับ
12: เชิญชมสินค้านะครับของผมนะครับเป็นงานกัดลายกระจกนะครับทำเองกับมือครับชิ้นนี้ก็อยู่ประมาณราคาอยู่299บาทนะครับถ้าสนใจกดลงในตะกร้าได้เลยนะครับเรามีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะครับ
13: โอ้โหทำเองจริงๆเหรอครับ
12: ครับผมทำเองกับมือเลยครับสนใจก็มาที่ร้านได้เลยนะครับที่ตลาดนัดสื่อเนี่ยครับ
14: ทำไมถึงได้มาทำกระจกกัดลายคะทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอ
12: ครับผมชอบงานนี้นะครับได้รับการอบรมด้วยครับเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งที่เลี้ยงตัวเองได้ด้วยล่ะครับจริงๆคนพิการเราจะท้อถอยนะครับเรายังสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ครับไม่ต้องกลัวครับสู้ต่อไปหน่วยราชการมีหลายหน่วยที่เขาเปิดให้เราอบรมให้เราเข้ามาฝึกวิชาชีพนะครับเขาก็มีทั้งสูตรฝึกอบรมฝึกงานพวกวิชาชีพไปกับคนพิการนะครับมีทุกภาคนะครับทุกจังหวัดติดต่อสอบถามได้ที่1300นะครับแต่ผมจำได้บางจังหวัดนะครับก็มีเชียงใหม่ขอนแก่นทางใต้ครับ
10: นครศรีธรรมราช
12: นครศรีธรรมราชครับครับก็สนใจก็ไปเข้าไปฝึกอบรมได้นะครับอย่างผมนี่ก็ฝึกการไล่กระจกนี่มาจากศูนย์ฟื้นฟูของสำนักงานประกันสังคมนะครับเขามีสอนไว้ให้นะครับเขาฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายฟื้นฟูทั้งด้านจิตใจแล้วก็ฟื้นฟูทั้งด้านอาชีพด้วยครับ
10: เยี่ยมเลยพี
15: ่ร้องเพลงให้ฟังก่อนถึงจะอุดหนุนกระจกกัดลาย
12: โอ้ยถ้าผมร้องนั่นแหละครับยอดไลค์คงรั่วครับ เป็นสุดรอการกระลายข้าวไปช่วยร้องดีกว่านะครับ
10: ผมแหละ
12: ครับสุดรอช่วยร้องเพลงให้หน่อยในไลฟ์ได้ไหม
10: เอาเลย
12: ได้ไหมครับ
10: อ๋อได้เลยพี่ต่อยินดีมากๆเลยแต่เดี๋ยวนะก่อนอื่นผมถามก่อนพี่ต่อขายอะไรครับเนี่ยไหนดูซิ
12: กระจกกัดลายครับ
10: โอ้โหพี่สวยมากๆเลยวุ้ยปานนี่นะทำยากไหมพี่ทำยากไหม
12: พอสมควรครับ
10: เหรออ่าวันนี้อยากเชิญผมร้องเพลงใช่ไหมครับ
12: ครับผม
10: เอาทะเลใจไหม
12: ได้ครับเข้าชีวิตผมเลย
10: เข้ากับชีวิตพี่เลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมขอใส่แว่นก่อนให้เข้ากับบรรยากาศ
12: ได้ครับ
10: โอ้สวยมากผมขอชมหน่อยนะอ่ะเพลงมา

0: เป็นไงครับ
1: เอาควายจบไปแล้วครับเพลง
0: ใช้ได้ไหม
1: ได้ได้ครับตรงนี้มันดูเรื่องกันเรื่องรายกระจกดีครับสนใจก็สั่งของนิตก้าได้เลยนะครับ
0: อ้าวสวยมาก
2: งานกระจกกับลายสวยมากเลยไม่เคยเจองานละเอียดและดีเท่านี้มาก่อนสนใจไปจัดแสดงโชว์ขายในงานประจำปีไหมพ่อคะเคยมีคนมาขายในงานได้เป็นแสนเลยจองพื้นที่ด่วนเหลือน้อยแล้วนะ
0: นี่เขามีให้จองพื้นที่ด่วนด้วยสนใจมากเลยพี่เอาไงไปไหม
1: ผมว่ามันแปลกๆนะ
0: แปลกยังไงพี่
1: อยู่ๆมาขึ้นค่าเช่าพื้นที่ขายของในไลฟ์สดของคนทั่วไปเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะ
0: จริงเหรอ
1: ต้องลองตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆนะครับ
0: เหรอครับจริงๆเนี่ยตอนนี้สื่อโซเชียลเนี่ยมันกว้างมากถูกไหมอย่างเรานั่งขายของอยู่ตรงเนี้ยเราก็ยังไลฟ์สดทุกคนก็ยังเห็นได้เลยถูกป่ะพี่ผมว่ามันก็น่าจะมีนะ
2: มีจริงจ้าเรามีทีมรับจองผ่านออนไลน์ด้วยสนใจไหม
0: สนใจมากครับ
2: ถ้าสนใจจองพื้นที่สามารถโอนเงินมัดจำจองก่อนได้เลย 20,000 บาทโอนมาที่บัญชีธนาคารตามนี้เลย
0: ฮะเดี๋ยวนะเราต้องมีจ่ายเงินก่อนด้วยเหรอครับ
1: เห็นตรงนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีแล้วแปลกๆไม่น่าจะเป็นมีแทนน่าจะมีมิจฉาชีพนะครับเนี่ย
0: เหรอ
1: เพราะผมเคยโดนนะครับเคยไปออกร้านตามงานแสดงพวกนี้แหละ
0: อ่าฮะ
1: เขาบอกว่ามีจ่ายกันเป็น 10,000 บาทเพื่อจะจองที่ขายของนี่แหละ
0: uh-huh.
1: พอไปนั่งงานจริงๆเขาไม่รับจองออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะรับจองกันที่สถานที่ทำจัดงานเลยล่ะครับ
0: mm-hmm.
1: เห็นไหมครับเนี่ยแต่ก่อนมีพี่ยังไม่รู้เลยตอนนี้เป็นหายไปแล้ว
0: นั่นไงนั่นไงโอ้พี่ดีนะพี่ที่พี่เตือนผมเนี่ยไม่งั้นเนี่ยผมเสียเงินซ้ำซ้อนแน่ๆโดนโกงแน่นอนต้องระวังดี
1: ตรงนี้ต้องระวังดีๆครับผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์ทุกท่านนะครับต้องระวังนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าให้รั่วไหลไปไหนนะครับเพราะรั่วไหลไปแล้วมันกลับมาไม่ได้นะครับตรงนี้มันสนใจดูกระจกของผมดีกว่าครับคันนี้ของจริงของแท้ผมทำจริงกับมือจริงๆนะครับก่อนจะลงไลฟ์ในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้นะครับยังไงก็อุดหนุนที่ค้างกันต่อไปนะครับครับขอมอบโมเพลนนี้ไว้เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ชีวิตต่อไปนะครับอย่าท้อถอยครับเชื่อมั่นในตัวเองครับ

0: จบแล้วพี
1: ่ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวขอชมตลาดหน่อยสวัสดีครับคุณอา
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวทำไมพ่อค้าขายเสื้อผ้าหล่ออะไรขนาดนี้เนี่ย
5: ครับจริงครับหล่อมากครับผม
3: วันนี้ต้องบอกว่าคุณอานะนอกจากจะมาเป็นพ่อค้าแล้วยังมาเป็นนักร้องจำเป็นอีกด้วยในไลฟ์
2: นักร้องจำเป็นในไลฟ์สดของพี่ต่อครับช
3: ่
2: วยขายของครับผม
3: นี่ฮะก่อนหน้านี้เคยได้ร่วมงานในร้องเพลงทำการแสดงกับคนพิการแบบนี้มาก่อนไหม
0: จริงๆเคยไปร้องให้ฟัง
3: ครับ
0: ที่มูลนิธิต่าง
3: ๆครับ
0: ครับผม
3: พอทีมงานโทรไปบอกว่าคุณอาครับเดี๋ยวต้องมาร่วมแสดงกับพี่ต่
0: อ
3: ซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวแบบนี
0: ้ครับ
3: คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
0: เฮ้ยเรามีความรู้สึกว่าได้ร่วมสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ต่อยอดให้กับคนพิการได
3: ้ครับ
0: แล้วก็เป็นสื่อออกไปว่าคนพิการเนี่ยเขามีสิทธิ์ใช้อะไรแบบไหนบ้าง
3: ครับ
0: เราก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ต้องมาทำตรงนี้ก็เลยแบบตัดสินใจรับงานเลย
5: เป็นบ้างวันนี้แฮปปี้ไหม
6: ดีใจครับสนุกมากเลยครับน้ำก็หล่อมากเลยครับไม่หล่อธรรมดาหล่อจริงๆ
0: ต่อก็หล่อมาก
3: เลยเดี๋ยวอันนี้คือเป็นอาชีพหลักอดิเรกหรือยังไงพี่
6: ก็ผมได้รับการอบรมจากศูนย์ฟื้นฟูนี่นะครับแล้วก็มาทำประกอบอาชีพนี่นะครับ
3: วันนี้เราได้ทำการจำลองนะเป็นแบบตลาดนัดนะอาจจะดูแบบว่าคนเดินไม่ค่อยเยอะนะแต่ส่วนใหญ่มาชอบในออนไลน์กันแบบนี้แล้วมีการร้องพงร้องเพลงเรียกยอดไลค์แบบนี้ด้วยไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราครับน้องทันครับเป็นยังไงบ้างตลาดนี
7: ้ก็ทันมองว่าวันนี้มันดูสมูทมากเลยค่ะเพราะว่าคือเข้าใจว่าพี่ต่อจะเป็นสไตล์แบบว่าเหมือนเขาก็จะนิ่งๆพอมีพี่อามาช่วยด้วยเพิ่มเติมอะค่ะมันทำให้แบบการถามตอบลูกส่งมันแบบเข้ากันมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนนึงที่อยากให้เพิ่มเติมในตรงรายละเอียดที่พี่ต่อพูดถึงเรื่องของสิทธิ์นะคะเช่นสถานที่เบอร์ติดต่อหรือรายละเอียดเช่นว่าเขาฝึกอบรมที่ไหนดีเทลมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้การเล่าเรื่องของวันนี้มันหนักแน่นขึ้นมากๆเพราะมันเป็นเรื่องของพี่ต่อโดยตรงเลยค่ะ
3: พี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
8: ก็ต้องบอกว่าวันนี้คือเลือกแนวคิดในการนำเสนอได้ดีนะคะในการที่จะจำลองตลาดนัดมาแล้วก็สอดแทรกความรู้แล้วก็สิทธิและสวัสดิการของคนพิการเข้าไปสิ่งที่ชอบมากๆคือความเป็นธรรมชาติของทั้งสองท่านนะคะทุกอย่างมันดูลื่นไหลต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ต้นเลยถ้าจำรายละเอียดในเรื่องของอาจังหวัดหรือว่าศูนย์ชื่ออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้มากกว่านี้จะเยี่ยมเลยจำมาให้แม่นแล้วมันจะดีมากๆต้องขอบคุณน้องอามากๆนะคะที่มาทำให้การจำลองตลาดนัดในวันนี้เนี่ยคือลื่นไหลทั้งหมดเป็นธรรมชาติมากๆทั้งคู่ค่ะ
3: ขอบคุณต้องเองด้วยนะครับมันจะคุ้นลื่นไหลจริงๆ
5: ลื่นไหลมากครับผม
3: เหมือนกับบุญรอดนี่เขาเรียกว่าสเตปโอแล้วนะฮะพ
5: ี
3: ่เหลือแค่กดยืนยันอย่างเดียวครับ
4: อย่าเพิ่งโอนนะครับเพราะว่าพี่ต่อเขาบอกไว้ว่าอะไรนะเงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าให้รั่วไหลไปแล้วเอากลับมาไม่ได้นะครับบางทีการเล่าเรื่องมิจฉาชีพที่แบบเชื่อมโยงกับความเป็นตัวเองเนี้ยมันก็ดู

0: กับการทำทุกอย่างให้มันแบบสมบูรณ์แล้วก็ชื่นชมกับการร้อยเรียงกับทุกๆอย่างของพี่ต่อเข้ามาแล้วก็ที่พี่อาได้ทำให้เราอย่างนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณตรีด้วยครับ
2: ผม
1: เป็นไงฮะพี่ต่อฮะฟังคอมเมนต์ทั้ง3ท่านแล้ว
3: ใจฟูขึ้นมาเยอะครับก็อยากจะว่าอย่างที่บอกครับเงินในกระเป๋าเราระวังอย่าให้ล้วนไหลไปหาใครเพราะว่าถ้ามีอาชีพเนี่ยเขามีวิธีหลอกเราเยอะๆครับ108,900เราอย่าโอนไม่จบไงๆก็ไม่เสียครับถ้าไม่โอน
1: ครับผม
3: ถ้าจะหลอกเราทุกทางโอนมานี่มานั่นเป็นลูกเป็นเต้าเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละนั่นคือคนสร้างมีอาชีพครับเขาเรียนสูงเขามีวิธีเยอะเราอย่าไปหลงเชื
1: ่
3: อศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนว่าเราหามันด้วยมือน้ำพักเราเองอย่าให้เสียไป
1: นะฮะ
4: ครับผม
1: วันนี้อยากจะให้กำลังใจอยากจะบอกอะไรกับบัดดี้ของเราในวันนี้พี่ต่องเราหน่อยฮะ
4: อันดับหนึ่งเลยขอให้ขายดิบขายดีพี่เพราะว่าผมชอบงานศิลปะมากๆเหมือนกันใช่แล้วก็เชื่อว่าพี่ต่อมีความพยายามมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ขอให้พี่ต่อขายดีครับผมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่ต่อง
3: คร
4: ับ
1: เอาละครับขอบคุณคุณอาณัฐพลด้วยนะครับ และนี่คือโชว์ไม่ดีครับของพี่ต่อและคุณอาในวันนี้ครับผม
5: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
1: เอาละครับผ่านไปแล้วครับกับโชว์สุดพิเศษของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าในรอบโชว์มีดีแบบนี้เนี่ยกว่าจะออกมาได้แต่ละโชว์นั้นต้องผ่านการฝึกซ้อมทำการบ้านคิดแล้วคิดอีกทำยังไงสะสมคะแนนให้มากที่สุดจนสุดท้ายวันนี้ทุกคนทำออกมาได้อย่างเต็มที่จริงๆฮะ
6: ครับผมเรายังมีรอบโชว์มีดีของคนพิการทางด้านจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้เรื่องเทคนิคด้วยครับผม
1: แน่นอนครับวันพรุ่งนี้นะครับทั้งอาทัยคุณอาณัฐพลยังอยู่กับเรานัดเลยนะฮะ
6: ครับ
1: พรุ่งนี้เจอกันครับ10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุน

0: IT บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Storeสนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้จะเข้าสู่เทศกาลจะเรียกเทศกาลก็ไม่เชิงนะจะเรียกว่าซีซั่นของ CEO Vision อีกแล้วนะครับจริงๆ CEO Vision เป็นวิชาเลือกของ MBA ธรรมศาสตร์นะแล้วก็เรามีอยู่2วิชาคือ CEO Vision 1ซึ่งท่านอาจารย์อรพันธ์ยลบินเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบวิชานะครับแล้วก็ CEO Vision 2ซึ่งเป็นผมเป็นผู้รับผิดชอบวิชานะครับในพาร์ทของ CEO Vision 1เนี่ยเนื่องจากเทอมเนี้ยมันจบไปแล้วเทอมที่แล้วแต่ผมติดภารกิจผมไม่ค่อยได้ไปฟัง CEO สักเท่าไหร่เลยผมก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาเขียนสรุปทำสรุปว่าสิ่งที่ได้จาก CEO แต่ละท่านเป็นอย่างไรจริงๆผมชอบไปนะแต่ว่าติดสอนอยู่หลายครั้งนะแต่ CEO Vision 2เป็นพาร์ทที่ผมต้องเข้าทุกครั้งเพราะว่าผมเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานแล้วผมก็อยากเข้าทุกครั้งด้วยนะก็เลยขออนุญาตเริ่มต้นจาก CEO ท่านแรกซึ่งจริงไม่ใช่ท่านใหม่เลยเป็นท่านที่เคยเชิญมาแล้วแล้วก็ประทับใจทุกครั้งที่ฟังท่านนะก็คือคุณรวิศหานุสาหะเป็น CEO ของสีจันทร์แล้วก็ Mission to the Moon ผมได้เชิญคุณรวิศจริงๆเชิญในหลากหลายเวทีเนาะแต่ว่าเวทีของ CEO Vision ก็เป็นรอบที่2ที่เชิญมาทุกครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเรื่องราวที่คุณรวิศเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องที่อาจจะซ้ํากับเรื่องที่ผมเคยฟังในพอดแคสต์ของคุณรวิศในหนังสือคุณรวิศหรือในทอล์กของคุณรวิศที่ผมติดตามฟังอยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่จุดประกายผมได้ทุกครั้งรอบนี้ผมก็ฟังแล้วก็ฟังครบได้มาถึง38 wisdom แล้วไงเนาะข้อคิดที่ได้จากคุณรวิศนะครับก็ขอทยอยแล้วกันนะครับเอามาเล่าให้ฟังในรายการ MBA Weekly ก็แล้วกันนะเพราะว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้มัน CEO Vision มันเป็น MBA ธรรมศาสตร์ด้วยนะแล้วเผื่อคนอื่นก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียน MBA ธรรมศาสตร์ก็ตามนะครับเมื่อกี้ลืมบอกนะวันนี้วันศุกร์ก็รายการเราคือ MBA Weekly นะครับโอเคเราเริ่มต้นข้อคิดที่1ที่ผมได้จากการฟังคุณรวิศหานุสาหะพูดในวิชา CEO Vision นะครับข้อแรกเลยการเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วขึ้นมากกว่าที่เราคิดปัจจุบันนี้มันเร็วมากๆนะครับไม่ต้องดูอะไร AI ฮะวันนี้ AI ทำนี้คือหากันใหญ่เลยไปเรียนกันใหญ่เลยพอพรุ่งนี้มันทำได้อีกอย่างละกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนมาเป็นธรรมดาไปแล้วมันต้องอัปเกรดขึ้นไปอีกละโอ้โหมันเร็วจริงนะแล้วมีคนบอกว่า AI เจ้าไหนดีกว่ากัน Claude Cowork หรือจะเป็นอะไรนะChat GPT เป็น Gemini เป็นMicrosoft Copilot วันนี้อันนี้ดีเจ๋งคนแห่กันใช้พรุ่งนี้อันนี้ดีกว่าแล้วมาลืนอีกอันนึงดีกว่าอีกสัปดาห์นึงไอ้อันเดิมที่เคยตกขึ้นมาดีอีกแล้วคือมันเร็วมากฮะนี่ไม่ใช่เรื่อง AI นะผมว่าสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆก็เร็วมากฮะวันดีคืนดีสหรัฐไปลุยกับอิหร่านเนี่ยเร็วนะครับมันไม่ใช่แบบโอ้ยมีปัญหากันแล้วก็เตรียมกันเป็นเดือนๆไม่ครับพรวดปุ๊บเกิดปั๊บอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากข้อ2ฮะทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทุกอย่างจะถูกลงจริงฮะคือเอาเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยในสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนนะตอนที่เรามีมือถือใหม่ๆในเครื่องนึงนี่เป็นเหยียบแสนครับเดี๋ยวนี้คุณสมบัติดีขึ้นแล้วมันถูกลงหรือทีวีก็ได้ฮะแต่ก่อนทีวีเครื่องนึงแพงมากนะครับผมจำได้คอมพิวเตอร์ก็แพงมากนะครับแต่ก่อนคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของผมนี่เครื่องละ 50,000 นะครับถามว่าพลังของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นกับโน้ตบุ๊กปัจจุบันที่ผมใช้เนี่ยคนละเบอร์เลยแต่โน้ตบุ๊กปัจจุบันที่ผมใช้นี่ถูกกว่า 50,000 นะเพราะฉะนั้นนี่เทคโนโลยีมันทำให้ทุกอย่างถูกลงจริงครับข้อ3เครื่องมือในอดีตจะมาช่วยเราทำงานเช่นเครื่องคิดเลขมันทำให้เราคิดเลขได้เร็วเนาะหรือคอมพิวเตอร์ก็มันทำให้เราแบบคำนวณเร็ว Excel ทำให้คำนวณเร็วขึ้นแต่เครื่องในอดีตเนี่ยเรายังเข้าใจในเรื่องนั้นนะคือคุณบวกเลขในเครื่องคิดเลขคุณก็จะเข้าใจวิธีการบวกทำไมต้องบวกบวกคืออะไรใช่ไหม Excel คุณจะเข้าใจนะแต่ AI อ่ะมันทำให้เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันถูกหรือเปล่าคุณพร้อม AI ปุ๊บ AI ตอบเฉยมาจากไหนก็ไม่รู้นะแล้วหลายคนก็ไม่สืบด้วยว่ามันถูกหรือผิดเอา AI ตอบมันเหมือนมีคนมาตอบมันเชื่อเหอะอะไรเงี้ยอันตรายเหมือนกันนะมีความเสี่ยงเหมือนกันข้อ4บางทศวรรษแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย แต่บางสัปดาห์ก็เปลี่ยนแปลงเหมือนผ่านไป10ปีเออบางอันมันเหมือนนิ่งนะมันเหมือนกับเออมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสักเท่าไหร่แต่ยุคนี้ตอนนี้ผมว่าวีคหนึ่งมัน10ปีอะวีคนี้ AI ตัวนี้ออกมาวีคหน้ามันทำได้อีกแบบนึงอาชีพมันเหมือนหายไปอาชีพสัปดาห์ละเป็น10อาชีพเลยอะมีคนเขียนมันก่อนบอกว่าต่อไปโปรแกรมเมอร์อย่าไปเรียนผมไม่รู้นะต้องพูดก่อนนะเดี๋ยวจะไปขัดกับความเป็นจริงอันนี้ต้องพูดว่ามันมีคนเขียนไม่ได้แปลว่าคนนั้นถูกนะแต่ก็จะแค่ยกตัวอย่างว่าเขาบอกว่าเฮ้ย AI มันทำเขียนโปรแกรมได้เกือบหมดละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกเหมือนกันเนาะคือเราต้องศึกษานะครับเดี๋ยวจะแบบไปอ่านบทความนึงแล้วบอกโปรแกรมเมอร์ไม่ไปเรียนเลยบอกลูกไม่เรียนบางทีมันอาจจะมีแง่มุมอื่นๆที่ AI ยังทำไม่ได้แล้วต้องการโปรแกรมเมอร์มาตรวจสอบตรวจเช็คต่างๆนะครับข้อที่5ครับสิ่งสำคัญคือใช้ AI อย่างไรทำให้เราไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปโหชอบคำนี้มากนะคือ AI มันมาแทนคนได้ในบางเรื่องแต่ว่าเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเราเอา AI มาแทนเราเนี่ยเราอาจจะสูญเสียทักษะสูญเสียอะไรหลายอย่างไปเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะ AI มันคือแบ็คบ็อกซ์อันนึงของผมนี่ความคิดเห็นผมต่อยอดนะเราไม่รู้เลยนะว่าคำตอบนั้นมาจากไหนอะมันใช้การเรียบเรียงแบบไหนเราก็ไม่รู้นะคือถ้ามันเป็นแบบจะเรียกว่าอะไรเป็น hard science คืออย่างเช่น1 + 1เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย AI ช่วยเนี่ยผมว่าเช็คกันได้ง่ายคือถ้าเกิดบนบอก1 + 1เป็น3เนี่ยมันก็ผิดเนาะหรือการให้เขาจัดเรียงข้อมูลให้แทนที่เราจะต้องมานั่งทำ Excel ใช้เวลาเป็นวันๆอะไรเงี้ยแล้วเขาทำให้ภายใน10นาทีเนี่ยอันนี้ช่วยเนาะแต่ถ้ามันเป็นเรื่อง soft อะเรื่อง soft skill ต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างนึงนะไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วเอา AI มาช่วยเขียนเนี่ยถ้ามันเป็นแบบประโยครูทีนอีเมลรูทีนคือแบบมันเป็นฟอร์แมตอีเมลอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะแล้วผมว่าดีแต่ถ้ามันเป็นพวก creative writing เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำได้ไม่ใช่มันทำไม่ได้นะแต่มันจะทำให้เราสูญเสียความสามารถในการเขียนอะไรเชิงสร้างสรรค์ไปหมดเลยมันเราจะเขียนไม่เป็นเลยหรือแม้กระทั่งสมมติยกตัวอย่างพอดแคสต์ผมเชื่อว่านะเวลาปัจจุบันเนี่ยเขาจะสามารถสร้างนพดลสตอรี่พอดแคสต์ได้โดยที่มีเนื้อหาประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่ความเป็นมนุษย์ที่ผมจะหายไปคือทักษะการพูดนะเพราะผมไม่ได้พูดแล้วไงผมก็โยนหนังสือแล้วก็บอกว่า generate podcast ให้หน่อยแล้วก็ generate อาจจะใช้เสียงผมด้วยซ้ำเป็น podcast พูดแบบนี้แต่ผมอะไม่ได้ทำแล้วไงเพราะนั้นผมโอกาสที่ผมจะได้ตกผลึกเรื่องที่ผมพูดก็ไม่มีแล้วไงก็น้อยลงอะแล้วไอ้ทักษะการพูดไปด้วยคิดไปด้วยความคล่องในการพูดหายหมดเลยนะผมว่า AI นะสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนรถเข็นก็ได้นะมันอาจจะช่วยทำให้เราไปจากจุด A ไปยังจุด B ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเรานั่งรถเข็นตลอดเวลาคิดว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราครับกล้ามเนื้อรีบนะแล้ววันหนึ่งเราจะเดินไม่เป็นครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาผมก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องเดินอย่างเดียวถ้าเราจะเดินทางไปเชียงใหม่กันขับรถอะถูกแล้วมันช่วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องนั่งรถตลอดเวลาแม้กระทั่งอยู่ในบ้านนั่งรถเข็นไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาแล้วเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเราเลยผมว่านั้นอันตรายเพราะนั้นการใช้ AI มันมีโปรและคอนนะแค่ข้อนี้ข้อเดียวก็ต่อยอดไปนานเลยเนาะข้อ6ครับการใช้ AI ควรมีคนคอยดูด้วยเสมอคือเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า human in the loop แปลว่าถ้าใช้ AI เนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีคนคอยเช็คว่าถูกต้องไหมการตัดสินใจนี้มันเสี่ยงหรือเปล่าบางที AI ไม่รู้ฮะAI ก็ทำตามแมคานิกของเขานะว่าอันนี้มันต้อง enter อันนี้ต้องลบไฟล์นี้ทิ้งไฟล์นี้คงไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็ใช้ judgment ที่มันเป็น rule based เป็นอะไรที่มันอยู่ในนั้นซึ่งบางทีมันอาจจะมีความ sensitive บางเรื่องเนาะคนต้องคอยดูครับข้อ7เวลาเจอปัญหาให้ลองถามว่าเราทำอะไรได้บ้างกับเรื่องนี้ผมว่าชีวิตเราตอนนี้ใน CEO vision เนี่ยก็คือไม่ใช่ความผิดของเราแต่เป็นความรับผิดชอบของเราแปลว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้อง take action เราไม่ต้องมานั่งตีอกชกหัวตัวเองว่าฉันไม่น่าเลยฉันมันงี่เง่าอะไรเงี้ยไม่แต่เป็นความรับผิดชอบกับเราเราต้อง take action ไม่ว่ามันจะเป็นความผิดของใครก็ตามเอาจริงๆนะถ้าเราเป็น CEO นะเราก็ต้อง take action ครับลูกน้องไม่ฟังเราเลยเราเคยบอกแล้วห้ามทำก็ความรับผิดชอบของเราเราไปหาลูกน้องแบบนี้มาได้ยังไงหรือเราไปเชื่อลูกน้องมากง่ายเกินไปหรือเปล่านะข้อ9มีคนอยู่2แบบคือทำไม่ได้เพราะกับทำได้ถ้าคือคนแบบแรกเนี่ยถ้าเริ่มต้นว่าทำไม่ได้เพราะก็คือเขาไม่ทำ แล้วเขาจะมีสาเหตุอีกเป็นร้อยสาเหตุที่สนับสนุนว่าเขาทำไม่ได้ไม่เสียต่างกันแต่ทำได้ท่านี่คืออยากทำแต่เขาจะหาหนทางจนได้อะว่าเขาจะทำได้ท่าอะไรต้องมีอะไรต้องเริ่มต้นยังไงข้อ10องค์กรที่เข้มแข็งไม่ใช่องค์กรที่มีฐานะทางการเงินดีนะฮะแต่ต้องเป็นการเข้มแข็งจากคนในองค์กรคือฐานะทางการเงินดีมันชั่วคราวฮะถ้าเกิดสมมุติว่ามันดีเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีทุกคนดีหมดแต่ว่าองค์กรเราเปราะบางมากคนทะเลาะกันคนไม่ได้เก่งเลยคนไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวเศรษฐกิจมันก็ร่วงฮะแล้วคุณก็จะไปก่อนเลยแข็งแกร่งคือไม่ว่ายังไงก็ตามคนเราเป็นคนเก่งคนดีอยู่ในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็งเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ช่วยกันต่อสู้เศรษฐกิจดีก็ยิ่งรุ่งโรจน์นี่คือองค์กรที่เข้มแข็งนะ11เราใช้พลังงานมากเกินไปกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับมันเลยทำให้เราเบื่อหน่ายไงข้อนี้ก็เป็นข้ออีกหนึ่งที่เตือนใจนะว่าตอนนี้ถ้าคุณเหนื่อยมากเนี่ยคุณใช้พลังเยอะไปไหมกับสิ่งที่คุณคอนโทรลไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณใช้พลังกับสิ่งที่คุณคอนโทรลได้ผลลัพธ์มันจะเกิดจริงป่ะแต่ถ้าคุณไปคอนโทรลพยายามคอนโทรลหรือควบคุมสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เนี่ยผลลัพธ์ไม่ได้ด้วยคุณเครียดด้วยพลังคุณหาย12เราถูกออกแบบมาให้ขี้กลัวเกินไปข้อนี้ก็เป็นข้อที่ผมชอบพูดอยู่เรื่อยๆนะครับคุณระวิทย์ก็พูดถึงว่ามนุษย์เราในดึกดำบรรพ์เนี่ยเราเป็นมนุษย์พันธุ์ขี้กลัวเพราะว่าสมัยก่อนมันอาจจะมีมนุษย์พันธุ์กล้าหาญไม่กลัวอะไรเลยแต่ว่าโดนเสือกินไปหมดแล้วพอกล้าหาญนี่ก็ลุยไปหมดเลยเจอถ้ำเจออะไรลุยหมดไม่กลัวกินหมดถูกไหมไอ้ที่อยู่รอดมาจนเป็นบรรพบุรุษเราจนเป็นพวกเราเนี่ยคือพวกกลัวเฮ้ยถ้ำอย่าเข้าไปเลยเสี่ยงเดี๋ยวเกิดมีหมีมีเสือเราก็รอดไงแต่ยุคนี้เราก็มี DNA ความกลัวอยู่ในฝังอยู่ในยีนเราทั้งที่มันไม่มีเสือมีหมีมานั่งกินเราแล้วแหละในชีวิตประจำวันเราแต่เรายังกลัวอยู่ฮะกลัวทำพอดแคสต์แล้วคนจะ

0: ไม่ฟังอย่างเงี้ยไม่รู้จะกลัวทำไมเนาะไม่ฟังก็ไม่ฟังนี่ถูกไหมกลัวเขียนหนังสือแล้วเดี๋ยวเพื่อนล้อปล่อยเขาล้อไปเถอะเราไม่ได้เดือดร้อนไหมเนาะแล้วจริงๆไม่มีใครสนใจหรอกไม่รู้แม้กระทั่งคุณเขียนเราถูกแบบออกแบบให้ขี้กลัวนะคุณรวิทย์เลยทำสิ่งหนึ่งนะที่คุณรวิทย์ถ้าใครเป็นแฟนคลับคุณรวิทย์จะทราบคือ ice bathing ice bath ก็คือการอาบน้ำแข็งผมไม่ได้เชียร์ทุกคนทำผมก็ไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าเอาตัดเรื่องสุขภาพทิ้งเนาะคือจริงการแช่น้ำแข็งก็ต้องมีเรื่องต้องดูด้วยสุขภาพพร้อมไหมอะไรพร้อมไหมแล้วมันดีสุขภาพยังไงมันช่วยทำให้เซลล์ยังไงเป็นไงผมไม่ทราบแต่พอยต์ของคุณรวิทย์คือคุณรวิทย์เล่าให้ฟังว่ามันช่วยลดความกลัวคือเขาบอกจนถึงปัจจุบันเนี่ยเห็นน้ำแข็งแล้วกำลังจะลงไปแช่นะรู้สึกอึดอัดใจทุกครั้งเพราะมันกลัวไงแต่มันการอึดอัดแต่ก็ทำเนี่ยมันคือฝึกกล้ามเนื้อของความแข็งแกร่งในจิตใจอะอารมณ์แบบนั้นผมไม่ถึงกับไอซ์บาสนะแต่ตอนนี้นะสิ่งที่พยายามทำคือปกติผมเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำเย็นครับยิ่งหน้าหนาวยิ่งไม่ชอบสุดๆเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมอาบน้ำเย็นโดยเฉพาะตอนเช้าผมพยายามมันแต่โอ้คนละเบอร์ไอซ์บาสอาบน้ำแข็งนะนั้นเย็นสุดๆแค่น้ำเย็นเนี่ยผมว่าก็ผมค่อยๆขยับแบบนี้แล้วกันนะข้อ13ครับเราต้องฝึกให้โอเคในสถานการณ์ที่ไม่โอเคเราจะชนะในชีวิตครับมีResilientนะResilientเคยได้ยินไหมครับมีความแข็งแกร่งเราไม่โอเคเลยเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นแล้วเราไม่ชอบเลยแต่ว่าเราสามารถฝึกฝนได้ว่าเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะจัดการกับความไม่โอเคนั้นแบบไหนถ้าเราสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เราจะเก่งขึ้นเราจะชนะในชีวิตนะ14ครับเราเปลี่ยนแปลงตัวเองยากเลยเพราะฉะนั้นเลิกคิดจะไปเปลี่ยนคนอื่นได้เลยจริงมากจริงมากๆเปลี่ยนตัวเองได้ไหมครับตอนนี้ถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยเราหุ่นดีกันทุกคนแล้วใช่ไหมถ้าเปลี่ยนได้สุขภาพดีทุกคนแล้วถ้าเปลี่ยนได้เรารวยทุกคนแล้วมันเปลี่ยนตัวเองยังยากเลยแล้วคุณหวังจะไปเปลี่ยนคนอื่นนะผมไม่ได้บอกว่าห้ามคิดจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือพยายามทำให้คนอื่นได้เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นคือเราพยายามได้แต่ว่าเราอย่าไปหวังว่าเขาต้องเปลี่ยนตามที่เราพูดนะมันทำไม่ได้นะอันนี้คือเป็นหนึ่งบทเรียนที่ผมเจออ่ะนะครับเรายิ่งคือพยายามได้อย่างที่บอกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีเราอยากให้คนอื่นทำในสิ่งนี้อะไรเงี้ยพยายามได้แต่อย่าไปคิดว่าต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่เป็นแบบนี้คือไม่ได้อะไรเงี้ยมันยากไงอย่างที่บอกเปลี่ยนตัวเองยังยากเลยข้อ15ครับในการวิ่งมาราธอนสิ่งที่สำคัญกว่าขาคือใจฮะชอบคำนี้นะคือขาสำคัญไม่สำคัญไม่มีขาวิ่งไม่ได้แน่นอนขาตะคิวขึ้นก็วิ่งไม่ได้แน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขาหรอกครับถ้าซ้อมมาอะไรมาขามันได้ร่างกายมันได้แต่ใจมันไม่ได้ฮะมันไม่อยากไปมันไปไม่ไหวหรอกฉันทำไม่ได้หรอกเพราะนั้นผมว่าเรื่องการทำอะไรยากๆในชีวิตก็เหมือนกันนะคือมาราธอนมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นมาราธอนนะบางทีเรื่องที่ข้อความพวกนี้มันเอาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆได้นะคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่พร้อมอ่ะมันคือใจมันไม่เอาอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นซะเยอะนะครับข้อ16นะครับเราไปได้ไกลมากที่สุดเท่ากับความเชื่อของเราครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับถ้าเชื่อว่าทำได้เรามีโอกาสจะไปได้ถึงตรงนั้นไม่ได้แปลว่าเชื่อทำได้จะได้ตลอดแต่ถ้าเชื่อว่าทำไม่ได้จบตรงนี้เลยจริงไหมอันเรื่องธุรกิจผมทำธุรกิจไม่ได้หรอกมันไม่ได้เริ่มเลยไม่ได้แม้กระทั่งเริ่มเลยแต่ถ้าเราเชื่อว่าเออผมเรียนรู้ได้ผมสามารถทำธุรกิจได้ก็ไม่ได้แปลว่าการันตีว่าจะรวยร้อยล้านพันล้านทำธุรกิจสำเร็จนะแต่มันไปได้ไกลแม็กซิมัมคือเท่าความเชื่อความเชื่อเป็นลิมิตข้อ17ครับถามตัวเองว่ามีอะไรใหม่ที่เราอยากทำแต่เราไม่เริ่มทำเพราะเชื่อไปเองว่าเราทำไม่ได้หรอกคือมนุษย์เราบางทีไปขีดเส้นกำกับตัวเองว่าเราทำนี้ไม่ได้เราทำนั้นไม่ได้เราทำนู้นไม่ได้แต่ต้องมันเป็นสิ่งที่อยากทำด้วยนะถ้าไม่อยากทำจะไปบอกว่าเราทำได้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรจริงไหมนะผมบอกว่าผมเล่นยิมนาสติกไม่ได้เนี่ยจริงๆมันทำให้ผมไม่เริ่มเล่นจริงแต่เผอิญผมไม่ได้อยากเล่นไงอันนี้ไม่มีปัญหานะนึกออกไหมผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากทำอ่ะเราอยากเขียนหนังสืออยากอ่ะแต่ไปบอกตัวเองว่าเราเขียนไม่ได้หรอกเนี่ยแหละตัวลิมิตมันเขียนได้ดิมันมีใครที่เกิดมาเป็นอัจฉริยะการเขียนเลยมันไม่มีหรอกมันก็ฝึกฝนทั้งนั้นเนี่ย18ครับบางทีการไม่รู้และการคิดบวกก็คือพรนันประเสริฐเรื่องนี้คุณแท็บเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่าเอาการไม่รู้ก่อนเนาะ เรื่องการวิ่งมาราธอนครั้งแรกของคุณแฮปเกิดจากการที่คุณแฮปไปวิ่งออกกำลังกายที่ญี่ปุ่นแล้วในขณะที่วิ่งรู้สึกว่ามันอีกแป๊บเดียว เราวิ่งได้เท่านี้โลแล้วอีกวิ่งอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยอ้าวมาราธอนมัน42โลแล้วน่าจะวิ่งได้ก็วิ่งไปจนจบแต่ปรากฏว่าพอตอนหลังอ่ะคุณแท็บมาโพสต์ก็มีคนมาเขียนยาวเลยว่ารู้ไหมวิ่งมาราธอนแบบนี้มันอันตรายนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัว3เดือนอะไรเงี้ยซึ่งคุณแท็บบอกถ้าเกิดคุณแท็บรู้ว่าต้องเตรียมตัวขนาดนั้นนะคุณแท็บจะไม่วิ่งเลยเนี่ยเลยกลายเป็นว่าไอ้ความไม่รู้เนี่ยแหละมันคือบางครั้งนะคือพอนำไปเสิร์ชแล้วคิดบวกด้วยคือคุณแท็บคิดบวกว่าเฮ้ยฉันน่าจะวิ่งจบถ้าเกิดบางทีเขาไม่รู้ว่ามันต้องมีการเตรียมตัว3เดือน5เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดบวกนะคือไม่รู้แต่ไม่คิดบวกว่าแต่ฉันไม่ไหวหรอกมันก็ไม่จบเนาะก็ขอค้างไว้ที่ข้อที่18นะครับกับข้อคิดของคุณแท็บรวิศหานุสาหะ CEO ของสีจันทร์แล้วก็มิชชั่นทูเดอะมูนที่ผมได้เชิญท่านมาบรรยายให้กับนักศึกษา CEO ที่เรียนวิชา CEO Vision ของ MBA ธรรมศาสตร์นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันในรายการ MBA Weekly นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในepisodeถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและยังได้ทำบุญช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่ห้องประชุม4อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในทุกมิติโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรณรงค์สร้างการรับรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการพิการของคนไทยซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมรายละเอียดการดำเนินงานตลอดจนกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นด้านการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานในแต่ละอำเภอการเตรียมสถานที่การจัดการจราจรการสนับสนุนอาหารและการปฐมพยาบาลสำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run โดยอัตราค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีจำนวน240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกและหมายเลขวิ่งหรือบีบและเหรียญที่ระลึกจะส่งฟรีถึงบ้านพร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขของโครงการและสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นอกจากจะเป็นการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองและร่วมส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศเนื่องจากรายได้จากการสมัครส่วนหนึ่งจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทางชาติระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคม ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: แมลงสาบถูกสาบ
9: นี่แน่นี่แน่จะวิ่งหนีไปไหนจากตัวสกปรกไม่จัง
10: นี่มันแมลงสาบนี่นาพี่ก้อยน่ะทั้งเกลียดทั้งกลัวเลย
9: เจ้าแมลงสาบนี่แหละมันชอบอยู่ตามที่สกปรกเช่นท่อน้ำเสียหรือถังขยะฉันจะต้องจัดการกับมันเสียหน่อยตัวมันน่ะเหม็นเหลือเกินอ่ะ
10: ก็แมลงสาบน่ะมันเหม็นสาบเขาจึงเรียกว่าแมลงสาบ
9: ก็นั่นน่ะสิฉันจึงต้องช่วยกำจัดมันไงล่ะ
10: ฉันอยากสาบให้มันกลายเป็นปุ๋ยซะจะได้ไม่มาเดินยั่วเยี้ย
8: แมลงสาบคำว่าสาบสะกดด้วยบอใบไม้ถูกสาบคำว่าสาบสะกดด้วยปอปลา
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: รู้รักภาษาไทย
13: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

ระพินเดินเข้ามาโอบไหล่เชิดวุฒไว้บอกยิ้มยิ้มไม่ต้องห่วงครับคุณวุฒบนเส้นทางสายนี้ยังไงยังไงเราก็ไม่พบกับพวกมันโดยบังเอิญอย่างเด็ดขาดครับนอกเสียจากมันจะมีเจตนาดักอยู่แล้วซึ่งนั่นก็ไม่ใช่วิสัยของพวกมันกะว่าประมาณ4 โมงเช้านี่เองที่มันเพิ่งเดินผ่านไปทางยอดโน้นครับคิดว่าเป็นโขลงของไอ้งาดำไหมเนี่ยสแตนลีย์เปรยถามเหลือบมองหน้าระพินไม่มีอะไรจะมาบอกได้หรอกครับช้างป่าตามปกติแล้วก็แยกกันออกไปหลายโขลงครับโขลงใครก็โขลงมันแต่โดยพฤติการที่ผ่านมาสำหรับรายนี้น่ะผมรู้สึกว่าไอ้งาดำมีอิทธิพลพอที่จะเรียกระดมช้างทุกโขลงให้เข้ามารวมเป็นกองทัพได้ทันทีเมื่อมันต้องการซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษและก็ไม่ใช่ธรรมชาติปกติของสัตว์ประเภทช้างครับและเราก็ย่อมรับทราบกันอยู่แล้วว่ามันมีอิทธิพลลี้ลับบางอย่างเข้ามาบงการไอ้งาดำกับโขลงของมันอีกทีหนึ่งเออแล้วนี่เราจะไปทางไหนนี่ขวามือขึ้นที่สูงหรือซ้ายมือลงต่ำคิดถามควักผ้าขนหนูออกมาเช็ดเหงื่อสมมุติว่าผมหรือบุญคำไม่ได้มาด้วยพวกคุณก็ลองใคร่ครวญพิจารณากันเองสิครับว่าเมื่อไต่ขึ้นมาพบเส้นทางแบบนี้แล้วเราควรจะไปด้านไหนจะไปขวามือหรือจะไปซ้ายมือทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ชำนาญในแผนที่ทางยุทธศาสตร์มาแล้วนี่ระพินบอกยิ้มยิ้มเป็นการทดสอบอย่างความเห็นคิดควักเข็มทิศประจำตัวออกมาทันทีส่วนสแตนลีย์สังเกตเพียงแค่ซ้ายมือและขวามือซึ่งเป็นเส้นทางทอดไปตามแนวสูงสูงต่ำต่ำของสันเขาทั้งสองด้านเพียงแต่ว่าทางด้านขวามือนั้นจะเห็นชัดว่านำขึ้นสู่เส้นทางระดับสูงแต่ซ้ายมือจะนำลงต่ำสองสาวคริสและเบนไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นฉวยโอกาสนั่งพักอีกครั้งชั่วระยะเวลา 2-3 ใจก็ยังดีก่อนที่จะเคลื่อนต่อมันก็บอกยากมากนะคุณพาเราเดินวกไปเวียนมาหลายตลบจนไม่รู้ทิศรู้ทางแล้วก็ไต่เขาขึ้นมานี่ก่อนที่จะไต่กันเป็นการใหญ่เราก็ไม่ได้สังเกตเข็มทิศไว้ซะด้วยสิคุณคิดพึมพำพร้อมกับยิ้มกร่อยๆแต่โดยประสาทสัมผัสของผมนะถ้าเราเดินไปทางเส้นขวาเราน่าจะย้อนกลับไปยังตำแหน่งเดิมหรือใกล้เคียงกับที่เดิมคือแอ่งน้ำบนเนินหินอันเป็นจุดเริ่มต้นผมก็ว่าอย่างนั้นน่ะนะหัวหน้าคณะเสริมมาโดยเร็วอีกคนหนึ่งตามองไปทางด้านซ้ายมืออันเป็นทางลงต่ำผมได้ใช้สามัญวินิจฉัยไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัสอย่างคิดบอกหรอกนะสามัญวินิจฉัยของผมก็คือด้านไหนทอดลงต่ำเราก็ควรเลือกเอาเส้นทางด้านนั้นเพราะพวกลูกหาบของเราคงจะไม่ไต่เขาสูงขึ้นมาแน่อีกอย่างนึงผมก็จำคำบอกเล่าของคุณได้ในประโยคที่ว่าเดินลงไปบรรจบกับเส้นทางเดินของพวกลูกหาบจอมพรานก้มศีรษะแล้วออกเดินทันทีไปทางซีกซ้ายมือทุกคนเดินตามมาเป็นกลุ่มสองสาวที่นั่งพักและคุยอะไรกันอยู่ก็รีบลุกพรวดพราดตามถูกต้องทั้งสองท่านครับถ้าเราขึ้นขวามือเราก็จะย้อนกลับทางเดิมโดยทางซ้ายมือที่ทอดลงต่ำนี้อีกไม่เกิน2 ไมล์เราจะลงไปถึงไหล่เขาซีกตรงข้ามซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เดินเรียบเลาะมาของพวกลูกหาบจุดหมายเราอยู่ใกล้ๆนี่เองครับผมเข้าใจว่าเราดักหน้าพวกนั้นทันเพราะพวกนั้นจะต้องอ้อมมากเหลือเกินครับเส้นทางปลอดโปร่งเดินสบายแล้วและยิ่งประหยัดกำลังได้มากเพราะเป็นทางเดินลงต่ำตามด่านช้างนั้นทั้งหมดเดินรวมกลุ่มกันไปเกือบจะเรียกได้ว่าเรียงหน้ากระดานเส้นทางบางระยะเทลาดลงเกือบจะเป็นมุม45 องศาเป็นดินลูกรังสลับไปกับหินใหญ่ๆที่โผล่ขึ้นมาระพินเตือนให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังในการทรงตัวเพราะถ้าเสียหลักพลาดอาจต้องวิ่งหัวต่ำลงไปตามทางลาดนั้นดีไม่ดีล้มกลิ้งการเดินลงเขาในบริเวณพื้นที่ลาดชันมากๆดูผาดๆก็น่าสะดวกสบายดีหรอกแต่อเมริกันทั้ง4และเชิดบุตรเพิ่งจะได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกว่ามันไม่ใช่ของง่ายนักโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สวมรองเท้า
พราะความเทราดของพื้นที่กับการฝืนตัวไม่ให้หัวซุนลงไปจะต้องใช้แรงขืนต่อกฎของการดึงดูดเป็นอย่างมากและปลายนิ้วเท้าที่สวมอยู่ในรองเท้าจะกระแทกกับพื้นด้านในส่วนหน้าของรองเท้าทำให้พองจิบช่วงระยะสั้นๆก็อาจไม่กระไรนักแต่เมื่อยาวไกลออกไปก็ยิ่งทรมานมากแม้ว่าจะเป็นรองเท้าเดินป่าชั้นดีที่เลือกสรรมาแล้วก็ตามทุกคนค่อยๆเรียนรู้และสัมผัสได้กับความจริงในการรอนแรมบุกป่าฝ่าดงตามหลังคนชื่อรพินไพรวันไปเป็นลำดับมันไม่ง่ายดายเหมือนอย่างที่เข้าใจไว้แต่แรกๆทั้งที่แต่ละคนได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีก็ตามแต่การฝึกกับเหตุการณ์ที่เผชิญจริงนั้นมันเป็นคนละเรื่องทีเดียวเหงื่อท่วมตัวกันไปอีกระคนไปกระเสียงพูดจากันเองและบ่นอยู่อุบอิบระหว่าง5คนของฝ่ายนายจ้างแต่สำหรับระพินนั้นมีสภาพที่เบลกระซิบบอกกับพวกพ้องอย่างโกรธโกรธฉิวๆว่าเหมือนผีป่าคือไปได้ตามปกติธรรมดาของเขาเรากลับจะไม่มีเนื้อหนังมังสาเช่นคนธรรมดาทั่วไปอย่างที่เห็นกันในเมืองสำหรับตาคำนั่นแกร้องยี่เกส่งไปเลยเดินตามอยู่ข้างหลังของทุกคนจอมพรานก็ตามเคยของเขาคือเมื่อแรกๆก็เดินรวมกลุ่มดีอยู่หรอกพอไปได้สักพักเดียวก็เริ่มทิ้งระยะไปนำอยู่ข้างหน้านานๆก็จะหันกลับขึ้นมามองสักครั้งหนึ่งเชิดวุฒิคีตและสแตนลีย์ทำหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงสองสาวผู้มีอาการเหมือนจะเซขมำหน้าวิ่งหัวซุนลงตามทางลาดลงไปบ่อยครั้งช่วยกันฉุดช่วยกันดึงไว้เชิดวุฒิได้โอกาสกอดฟรีทั้งคริสติน่าและเบลอย่างจังๆหลายครั้งเมื่อสองสาวเซทลาหัวปากหัวปั๊มลงมายังตำแหน่งที่เขายืนรอรับอยู่เลยทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรนักผู้หญิงอเมริกันมันก็ดีอยู่ตรงนี้แหละไม่ค่อยจะถือสาหาความอะไรนักไม่ว่าฝ่ามือของเขาจะกวาดหรือขยุ่มออกไปรับจะไปกระทบเข้ากับพุ่มพวงดวงยี่หวากลางอกชนิดเต็มกำมือหรือว่าผ่าไปกระทบเข้าแถวเป้ากางเกงด้านหน้าคลึกครื้นสนุกสนานในอารมณ์อยู่คนเดียวโดยที่สแตนลีย์หรือคิดไม่สนใจตั้งเป็นข้อสังเกตเว้นแต่ตาเท่าบุญคำซึ่งเดินยิ้มกริมดูอยู่ด้านหลังเท่านั้นและในที่สุดหนทางนั้นก็ทอดมาบรรจบกับเส้นทางเดินแคบๆซึ่งเรียบไปตามไหลทางมองพื้นปราดเดียวรพินก็บอกได้ทันทีว่าคณะลูกหาบที่แยกทางกันยังไม่เดินผ่านมาถึงตำแหน่งนี้เขาหยุดอยู่ตรงนั้นชูมือขึ้นสูงเป็นสัญญาณเพื่อให้ทุกคนที่กำลังเดินอย่างอิดโรยตามกันลงมาหยุดพักชั่วคราวอีกครั้งนี่คือจุดที่เราจะได้พบกับพวกนั้นครับกะว่าไม่ควรเกิน10นาทีข้างหน้านี้แหละพวกเขาควรจะเดินมาถึงรพินบอกเรียบๆกับทุกคนตนเองหย่อนกายลงไปบนขั้นลูกรังตอนหนึ่งลักษณะเหมือนขั้นบันไดซึ่งฝนชะไว้ทั้งหมดมารวมกลุ่มกันนั่งเอาหลังพิงก้อนหินความอิดโรยความกระหายทำให้แทบจะไม่อยากพูดอะไรทั้งสิ้นวันนี้ดูจะเป็นการเดินทางที่หนักกว่าทุกวันซึ่งผ่านมาโดยเฉพาะในความรู้สึกของฝ่ายนายจ้างและปัญหาเรื่องขาดน้ำแม้จะชั่วขณะก็เริ่มเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกคิดและสแตนลีย์หน้าแดงกำเป็นกุ้งเผาเบลปลดเป้หลังออกใช้หนุนศีรษะนอนหงายขาข้างหนึ่งเหยียดยาวอีกข้างหนึ่งชันขึ้นส่วนคริสติน่ามือยังกุมลูบคลำอยู่ที่หน้าอกตลอดเวลาเชิดวุฒิเองก็เต็มกลืนเช่นกันแต่ฝืนวางหน้าไว้ให้เป็นปกติวางไรเฟิลพิงก้อนหินไว้ฟักบุหรี่ออกมาจะจุดสูบแต่บุญคำคว้าข้อมือไว้เดี๋ยวนายทหารหิวน้ำหรือเปล่าขอแห้งเป็นหุบผงเลยแต่คำเชิดวุฒิบอกตามตรงถ้างั้นก็อย่าสูบยามันจะยิ่งหนักเข้าไปอีกประเดี๋ยวพวกเราก็มาถึงแล้วรอน้ำจากพวกนั้นก่อนแล้วกันนายทหารหนุ่มยอมปฏิบัติตามโดยดีเก็บบุหรี่ไว้ตามเดิมแล้วหันไปทางสองสาวซึ่งนั่งและนอนอยู่ใกล้กันใครมีหมากฝรั่งมั่งนี่คริสติน่ากับเบลเหนื่อยซะจนไม่อยากกระดิกกระเดี้ยต่างคนต่างเฉย
สแตนลีย์โยนซองหมากฝรั่งมาให้เชิดบุตรแกะออกใส่ปากอันหนึ่งแล้วผ่านทั้งซองไปให้ระพินจอมพรานสั่นศีรษะเขาจึงส่งให้บุญคำซึ่งแกก็ตะครุบไปโดยเร็วไม่ใช่เพราะหิวน้ำหรือประสงค์จะหาอะไรมาคลี่คลายหรอกแต่อยากกินอะไรหวานๆซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรชั่นเสบียงกลางของขบเคี้ยวหรืออะไรทั้งนั้นจากฝ่ายนายจ้างตาคำเป็นอยากจะทดลองไปซะทั้งนั้นระพินปล่อยให้ฝ่ายนายจ้างนั่งพักกันเงียบๆประมาณ 3-4 นาทีโดยไม่ชวนพูดอะไรทั้งสิ้นเพราะก็รู้อยู่ว่าพวกนั้นพูดไม่ออกหรือไม่มีอารมณ์ที่จะพูดต่อมาจึงเดินเข้าไปหาคริสติน่าพูดตลอดเวลาสังเกตเห็นหน้ามุยกังวลอยู่แต่อกตัวเองที่ถูกพึ่งต่อยเพราะประเดี๋ยวก็ก้มลงเปิดดูสักทีนึงเป็นไงบ้างครับคริสหายปวดหรือยังหล่อนสั่นศีรษะถอนใจแรงมันบวมมากด้วยสิระพินรู้สึกว่าฉันจะแพ้พิษของแมลงเมืองร้อนทุกชนิดนะขนาดถูกมดกัดยังปวดแสบปวดร้อนอยู่นานนี่พึ่งทั้งโตเลยคุณพรานใหญ่หันไปพยักหน้าเรียกคนของเขาบุญคำเดินก็มาหาโดยเร็วภายหลังจากที่สั่งความอะไรกัน 2-3 คำตาพรานเฒ่าก็ผลุบหายเข้าไปในพงรกริมทางครู่เดียวก็กำเอาใบไม้สีเขียวๆลักษณะใบเรียวยาวมาเต็มกำมือส่งให้เขาระพินสุดกายลงตรงหน้าแม่ผมทองบริเวณที่คุณถูกมันฝังเหล็กในน่ะมันเป็นเนื้ออ่อนเลยเจ็บปวดมากถ้าถูกตามแขนหรือผิวหนังหนาๆก็จะไม่กระไรนักหรอกอ่ะนี่เขาส่งใบไม้กำนั้นให้หล่อนคริสติน่ามองหน้าอย่างตื่นตื่นงงๆถ้าเชื่อผมก็ทดลองดูนะคุณจะไม่ต้องฉีดยาแก้แพ้หรือทรมานอีกต่อไปนี่น่ะมันเป็นใบพืชล้มลุกชนิดหนึ่งมีชื่อในภาษาละตินด้วยแต่ผมไม่สนใจหรอกภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเสลดพังพรวิธีใช้ก็ขยี้ใบมันให้แหลกละเอียดจนกลายเป็นน้ำสีเขียวแล้วก็เอาไว้น้ำสีเขียวจากใบที่ขยี้แหลกนี่แหละละเลงทาตรงบาดแผลและบริเวณที่บวมไม่เกิน10นาทีพิษเจ็บปวดและการบวมจะหายเป็นปลิดทิ้งคำพูดของเขาทำให้ทุกคนหันมามองทันทีแม้แต่เบนผู้นอนหลับตาอยู่ก็ผงกศีรษะขึ้นคริสติน่ายังมองหน้าเขาอยู่เช่นนั้นฝืนยิ้มฉันคิดว่าฉันรอยาฉีดดีกว่าแล้วมั้งเอ้าถ้างั้นก็ตามใจคุณดิเขาบอกง่ายๆเหมือนกันขยับจะลุกขึ้นทันทีนั้นสแตนลีย์ก็คว้าข้อมือไว้เดี๋ยวหัวหน้าคณะร้องทักขึ้นยังกำข้อมือพรานใหญ่ไว้เช่นนั้นเหลียวไปดูหน้าลูกน้องคนสวยนี่คริสติน่ากว่ายาจะขีดเวชภัณฑ์จะมาถึงเธอจะทรมานอยู่ทำไมลองดูตามเขาบอกเถอะในป่านะถ้าไม่เชื่อระพินแล้วเธอจะไปเชื่อใคร

นี่คริสติน่ากว่ายาจากเวชภัณฑ์จะมาถึงเธอจะทรมานอยู่ทำไมลองดูตามเขาบอกเถอะในป่านะถ้าไม่เชื่อรพินแล้วเธอจะไปเชื่อใครเอาขยี้ให้แหลกจนเป็นยางเหนียวแล้วทาอย่างนั้นเหรอหล่อนถามเขาอีกครั้งอย่างไม่แน่ใจใช่ครับถ้าทำเองไม่สะดวกก็ให้หมอเบนช่วยทาให้ก็ได้โอเคลองดูฉันก็ปวดจะแย่อยู่แล้วแล้วก็หงุดหงิดด้วยสิเฮ้เบร์กิฟต์เมียแฮนประโยคหลังหล่อนหันไปทางเพื่อนสาวเบนดึงกายลุกขึ้นทันทีคริสติน่าหมุนตัวหันหลังให้กับทุกคนเบนจัดการขยี้ใบเสลดพังพรลงบนฝ่ามือแล้วใช้เนื้อใบที่ขยี้จนน้ำเปียกชุ่มนั้นละเลงทาให้ที่บริเวณตรงที่ถูกเหล็กในพึ่งเสียงคริสติน่าอุทานออกมาเบาๆอย่างเจ็บเพราะแรงขยี้อึดใจใหญ่ก็เสร็จสับเรียบร้อยเชิดบุตรเอียงหน้าเข้ามากระซิบถามพรานใหญ่โดยพวกนั้นไม่ทันสังเกตเมื่อรพินเดินผละห่างออกมาคุณรพินโดนเขาบนเต้าเลยเหรอห่างจากหัวนมนิ้วเดียวเท่านั้นแหละคุณถ้าโดนตุ่มหัวนมแล้วก็ชักนายทหารหนุ่มหลับตาแยกเขี้ยวไปหาหน้าหวาดเสียวแต่นับว่าแม่เนี่ยทนทายาทนะคุณดูก็น่าสงสารพูดกันจริงๆนะรพินผมอยากให้คุณปราณีคริสติน่ากับเบนบ้างนะถึงยังไงผู้หญิงก็คือผู้หญิงนั่นแหละคุณคุณบูธผมก็ว่าผมทำดีที่สุดแล้วนะสำหรับสุภาพสตรีสองคนน่ะผมไม่ได้มีอคติไม่ได้คิดที่จะแกล้งทำให้เหนื่อยยากหรือทรมานเกินความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็เชื่อมั่นว่าทั้งสองคนไปกับเราได้อย่างสบายเหตุการณ์มันจะสอนให้ทุกคนแกร่งขึ้นเป็นลำดับครับคิดมีท่าทียังไงมั่งสำหรับคุณเดี๋ยวนี้ตัวแทนจากฝ่ายข่าวกรองกลาโหมกระซิบถามอย่างความเห็นต่อมาสบายมากครับคุณบุตรความจริงไอ้หมอนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกถ้ารู้สันดานครั้งแรกก็ทำเอาผมหนักใจเหมือนกันเนสตาลีล่ะลักษณะเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือนะมีเหตุผลหลักเกณฑ์แล้วก็ละเอียดรอบคอบดีมากแล้วก็เป็นบุคคลที่น่ากลัวมากด้วยถ้าเขามีแผนอะไรกับพวกผมแต่ผมก็ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องนี้แล้วล่ะถึงยังไงพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสเล่นตลบหลังผมได้เลยตราบใดก็ตามที่ยังอยู่กันในป่านี่คุณ5วันเต็มๆแล้วนะเนี่ยที่เราบุกป่าฝ่าดงมาด้วยกันคุณสังเกตอะไรในระหว่างอเมริกัน4คน2คู่นี้มั่งหรือเปล่าถ้าในเรื่องอุปนิสัยใจคอและความสามารถของแต่ละบุคคลน่ะก็พอจะทราบมั่งละคุณวุฒิแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของคนเหล่านั้นผมไม่ได้สนใจครับคุณรู้ป่ะเบนน่ะเป็นคู่เล่นของเจ้าคิดแต่ก็ไม่ผูกขาดหรอกครับผมทราบครับแล้วก็ทราบด้วยว่ามีคุณเชิดวุฒิกำลังจะแทรกกลางหรือตีท้ายครัวอยู่ซึ่งก็ไม่ทราบว่าก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วเชิดวุฒิปิดปากหัวเราะเงียบๆผมน่ะไม่พะวงกับเบนเท่าไหร่นักหรอกของมันตายอยู่แล้วแค่เราโอกาสเท่านั้นแหละแต่บอกตรงๆคุณเห็นคริสติน่าแล้วมันปั่นป่วนไปหมดยิ่งจ้องยิ่งตัวเกรงแต่ท่าทางจะเล่นด้วยยากเหลือเกินเอ้าก็พยายามก็สิระยะทางข้างหน้ามันอีกไกลคุณโอกาสมีเหลือเฟือผมเห็นคุณพูดทำหมายหยอกไก่อยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ใช่เหรอรพินถามยิ้มยิ้มโถคุณหยอกทีไรไก่มันก็กระตากทุกทีผมคนเดียวเมื่อไหร่เจ้าคิดนั่นก็หาโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ผมเห็นแม่เจ้าประคุณน่ะตบเอาเส้นหน้าหันหลายทีมาแล้วตอนไอ้นั่นน่ะปล้ำจูบเวลาเผลอรับตาคนถ้างั้นคุณกับคิดก็ต้องลงสนามประลองฝีเท้ากันหน่อยละว่าใครจะเข้าถึงหลักชัยก่อนโถมามืดไม่น่าจะพูดอย่างนี้เลยเชิดบุตรบ่นอ่อยมองหน้าเขาอย่างมีความหมายแล้วเอาศอกกระทุงผมไม่ใช่มามืดหรอกคุณบุตรเพราะไม่ได้คิดจะลงแข่งสนามนี้ด้วย
บอกหลายครั้งแล้วนะนี่คุณอภินถามจริงเหอะในสายตาของคุณน่ะคริสมีอะไรอยู่กับดร.สแตนลีย์ป่ะเอ้าเรื่องนั้นน่ะผมบ่

ถ้าคุณวุฒิดูไม่ออกผมก็ยิ่งดูไม่ออกใหญ่แต่มาคิดอีกทีก็อยากจะเชื่อนะว่าสตาลีไม่ยุ่งกับเรื่องพันนี้หรอกเพราะเขาเป็นหัวหน้างานผู้หญิงสองคนนั่นก็เคารพนับถือเขามากถ้าบังเอิญไปมีอะไรกับลูกน้องที่เป็นผู้หญิงมันก็จะเสียการปกครองความเกรงใจก็จะไม่มีเออขอภาวนาให้เป็นอย่างนั้นเถอะผมนอนร่วมกับพวกในแคมป์ทุกคืนจับพิรุธไม่ได้สักทีระหว่างคริสติน่ากับนายด็อกเตอร์นั่นหรือหมอนั่นจะเป็นคนไม่สนใจเรื่องเพศก็อาจเป็นได้นะแล้วเชิดวุฒิก็จ้องหน้าระพินสแตนลีย์ก็อาจเหมือนคุณก็ได้นะระพินที่ไม่มีความกระตือรือร้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามอ่ะจอมพรานหัวเราะเบาๆคุณอาจเข้าใจด็อกเตอร์สแตนลีย์ถูกนะแต่เข้าใจผมผิดครับผมก็เหมือนผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งอ่ะเพียงแต่ว่าผมซื่อสัตย์ต่อผู้หญิงคนที่ผมรักเท่านั้นทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยแม้ว่าจะไม่มีหวังที่จะได้พบเห็นเธออีกแล้วก็ตามประโยคสุดท้ายของเขาแหบหายเข้าไปในลำคอแววตาเศร้าหมองลง

44ณนาทีที่ระพินไพรวันรำพึงเศร้าออกมาเช่นนั้นโลกอีกส่วนหนึ่งก็มีการรำพึงของใครอีกคนหนึ่งขึ้นในเวลาเดียวกันระพินอยากรู้เหลือเกินว่าขณะนี้วินาทีนี้คุณอยู่ที่ไหนนะและกำลังทำอะไรอยู่ฉันร้อนใจสังหรณ์ใจเหลือเกินนั่นเป็นความคิดคำนึงอยู่ภายในแต่กิริยาภายนอกนั้นเจ้าของความคิดกำลังเดินพล่านอยู่ในห้องนั่งเล่นของตัวคฤหาสน์ใหญ่สูบบุหรี่ตัวต่อตัวตามองจับอยู่ในสองตำแหน่งเท่านั้นนาฬิกาขนาดใหญ่ที่ยืนอยู่มุมห้องรอดูเข็มมันกระดิกไปทีละนิดและเครื่องโทรศัพท์บนโต๊ะกลางรออยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะถูกเรียกขึ้นสักทีหล่อนรอมานานแล้วรอตั้งแต่3โมงเช้าของวันนี้โดยการโทรศัพท์ทางไกลถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอันเป็นคนคุ้นเคยกันดีมาก่อนสั่งให้คนไปตามตัวนายอัมพลผู้อำนวยการของบริษัทไทยไวล์ไลฟ์ณสถานีกักสัตว์อันตั้งอยู่ในตำบลห่างไกลจากตัวจังหวัดให้มาพูดโทรศัพท์โดยแจ้งให้ทราบว่ามีเรื่องที่จะติดต่อด้วยเป็นการด่วนท่านผู้ว่ารับทราบคำสั่งนั้นรับปากว่าจะให้คนไปตามผู้อำนวยการไทยไวล์ไลฟ์ให้มารับโทรศัพท์แต่ขอเวลาหน่อยเพราะระยะทางติดตามตัวมันห่างไกลแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพบนายอัมพลได้รวดเร็วแค่ไหนแต่ก็บอกไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะว่าถ้าเข้ามาถึงบ้านพักก็จะให้โทรศัพท์ย้อนกลับมากรุงเทพทันทีจาก3โมงเช้าที่หม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราริศเรียกไปจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาขาดอีก16นาทีก็จะบ่าย3โมงเย็นยังไม่มีวี่แววของโทรศัพท์ทางไกลนอกจากโทรศัพท์ธรรมดาจากเพื่อนฝูงภายในห้องที่น้องสาวคนเล็กของตระกูลเดินพล่านเป็นชมดพี่ชาย2คนนั่งดื่มและสนทนากันอยู่เงียบๆโดยไม่สนใจอะไรนักนอกจากนานๆครั้งก็จะชำเลืองดูความกระวนกระวายใจของน้องสาวคนสวยสักทีหนึ่งนี่นั่งลงสักทีเถอะนาน้อยคุณอำพลเข้ามาถึงจังหวัดเมื่อไหร่ก็คงจะโทรเข้ามาเองแหละผู้ว่าเขาก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะส่งคนไปตามตัวมาให้พี่ชายคนกลางหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศบอกมาเบาๆอย่างรำคาญใจแทนดารินสะบัดผมมือหนึ่งกอดอกอีกมือหนึ่งต่อบุหรี่ตัวใหม่จากจังหวัดถึงสถานีกักสัตว์ของคุณอำพลอย่างมากก็ใช้เวลาเดินทางแค่ชั่วโมงครึ่งนี่ติดต่อไปตั้งแต่3โมงเช้าเกือบจะบ่าย3โมงเย็นแล้ว6ชั่วโมงเต็มๆแล้วนะคุณอำพลหายหัวไปอยู่เสียที่ไหนน้อยน่ะร้อนใจจนบอกไม่ถูกแล้ววันนี้ทั้งวันไม่ต้องไปไหนอ่ะเฝ้า

ุณอำพลอยู่นี่เองพี่การกับพี่ใหญ่ออกไปนอกบ้านเพิ่งกลับก็มานั่งอยู่ที่นี่เมื่อไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี่เองเอ้าก็ธุระอะไรพี่จะต้องมานั่งคอยเฝ้าโทรศัพท์อยู่ด้วยแล้วคุณชายใหญ่โยนหนังสือพิมพ์ลงไปกระโต๊ะเอื้อมมือหยิบแก้วแบรนดีมองดูน้องสาวอย่างขันขันกึ่งสมเพชวันนี้ถึงยังไงคุณอำพลก็โทรมาเองแหละนาอาจเป็นได้ที่ยังตามตัวกันไม่พบคุณอำพลน่ะแกไปไหนไม่ไกลหรอกอย่างมากก็อยู่แถวๆอำเภอใกล้ๆและแวกนั้นแหละไอ้การให้ไปตามตัวโดยไม่ได้นัดหมายไว้ก่อนล่วงหน้ามันก็ทำให้ช้ามั่งพี่ดูน้อยไม่มีความสุขเลยนะพรุ่งนี้ก็จะวันเกิดของตัวเองอยู่แล้วระพินอาจจะเข้ากรุงเทพพรุ่งนี้ก็ได้นี่น้องสาวเม้มริมฝีปากแน่นก้มลงมองดูปลายบุหรี่ที่ติดไฟในมือสีหน้าเคร่งขรึมและมีข่าวของการอดนอนเมื่อคืนที่ผ่านมานิ่งไปครู่ก็บอกน้ำเสียงจริงจังว่าน้อยสังหรณ์ใจยังไงบอกไม่ถูกนะคะเมื่อคืนนี้พี่ใหญ่กับพี่กลางก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ว่าน้อยฝันร้ายฝันร้ายเอามากๆซะด้วยสิไร้สาระนะเรามันคิดถึงเขามากเกินไปก็เลยฟุ้งซ่านคิดอะไรวุ่นวายไปสารพัดคิดใช่ไหมล่ะว่ารพินควรจะลงมากรุงเทพก่อนหน้าวันเกิดของน้อยสักวันสองวันพอเห็นเขายังเงียบหายอยู่ก็เลยกังวลกลัวเสือนั่นจะไม่มาก็เลยพานฝันเลอะเทอะพี่ชายคนกลางบอกมาบนเสียงหัวเราะน้องสาวคนสวยสั่นศีรษะไปมาแล้วหันหลังให้พี่ชายทั้งสองไม่บอกแล้วว่าน้อยสังหรณ์ใจยังไงไม่ถูกสำคัญที่สุดก็คือระพินมีโรคประจำตัวอยู่เวลาเขาเกิดอาการขึ้นมาพี่กลางกับพี่ใหญ่ไม่เคยเห็นหรอกริมความตายทีเดียวตั้งแต่ไม่ได้พบหน้ากันมาน้อยไม่เคยฝันอย่างนี้มาก่อนเลยในฝันน่ะเห็นเขากำลังนอนจับไข้สันไม่ได้สติอยู่คนเดียวกลางป่าลึกวันนี้อยากจะรู้อย่างเดียวเท่านั้นว่าเขาปกติเรียบร้อยดีหรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้จะลงมากรุงเทพหรือเปล่าเท่านั้นและนี่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อรู้ข่าวคืบหน้าอะไรเลยและจะไม่น้อยกังวลได้ยังไงขอให้รู้อย่างเดียวเท่านั้นว่าตับพรานนั้นยังปกติดีเหมือนเดิมแค่นี้ก็โล่งใจแล้วไอ้ส่วนจะมาวันเกิดหรือไม่มาก็สุดแต่เขาเถอะน้อยไม่กังวลหรอกข้อนั้นน่ะเชษฐามองดูอนุชาแล้วหัวเราะเบาๆเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆน้องสาวคนเล็กที่กำลังอยู่ในอารมณ์พรุ่งพล่านกระสับกระส่ายเต็มทีไปนมมากน้อยนี่ในเมื่ออาทิตย์ก่อนลงไปพบกับเขาแล้วเห็นกลับมาบอกว่าระพินจะมาวันเกิดเธอแน่ๆไม่ใช่ไง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระพินเขาก็บอกนะคะว่าเขาจะมาวันเกิดของน้อยแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ล่ะคะเขาอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ไหนพี่ชายคนกลางยานคางล้อๆมาก็เป็นทาซานอยู่แถวๆหนองน้ำแห้งของเขาน่ะสิหรือไม่ก็กำลังขนสัตว์ป่ามาส่งที่สถานีกักสัตว์ของคุณอำพลฮะเขาไม่ไปอาบอบนวดหรือไปเที่ยวเซเพลย์อยู่ที่ไหนหรอกดารินยักไหล่ฝืนยิ้มถ้าเขาไปอาบอบนวดหรือไปเซเพลย์อยู่ที่ไหนน้อยก็จะสบายใจมากเชียวค่ะแต่นี่กลัวจะไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสินี่พี่กับพี่ใหญ่นะรำคาญลูกตาเต็มทีแล้วนะเห็นวุ่นวายมาตั้งแต่ตอนดึกเมื่อคืนนี่แหละแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ก็ไม่เห็นน้อยเป็นไหนเลยเดินพล่านเป็นชะมดติดจันอยู่แต่ในห้องนี่แหละชวนไปหาอะไรกินนอกบ้านตอนเที่ยงก็ไม่ยอมไปด้วยไม่รู้ว่าถ้ามัวแต่เฝ้าโทรศัพท์อยู่แบบนี้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเชื่อเหินนะเดี๋ยวตามพลแกก็โทรมาเองนั่นแหละนี่ถ้าไม่ติดการทักท้วงของพี่ใหญ่กับพี่กลางเช้าวันนี้นะคะน้อยบึงไปหนองน้ำแห้งแล้วล่ะไม่มัวมานั่งคอยรับฟังข่าวทางโทรศัพท์อย่างที่แนะนำอยู่หรอกดูดิป่านนี้แล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยมันช้าผิดปกติช้าซะยิ่งกว่าขับรถไปซะเองอีกถ้าไปเองนะป่านนี้ถึงแล้วด้วยซ้ำพี่ใหญ่กับพี่กลางไม่รู้หรอกว่าน้อยน่ะมียานพิเศษอยู่ในตัวถ้าลงสังหรณ์อะไรแล้วก็มักจะไม่ผิดเสมอล่ะสังหรณ์อะไรยังไงไหนลองบอกมาสิสังหรณ์กับอีเพียงแค่ความฝันเมื่อคืนนี่น่ะเหรอเชษฐาถามเริ่มจะพินิจดูท่าทีของน้องสาวอย่างเอาใจใส่ขึ้นดารินเป่าควันบุหรี่เป็นทางยาวและหมุนตัวกระแทกกายยวบลงบนนวมใกล้โต๊ะวางโทรศัพท์สีงามันเป็นฝันที่แปลกที่สุดนะคะพี่ใหญ่มองเห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนเหลือเกินและน้อยก็ยังไม่ได้เล่าให้ฟังโดยละเอียดว่าได้ฝันติดต่อเช่นไรบ้างหลังจากตื่นขึ้นมาพบกับพี่ใหญ่กับพี่กลางตอนดึกแล้วเคลิ้มหลับไปอีกเอาละแม่นักฝันฝันว่ายังไงอีกมั่งล่ะหลังจากแยกกันขึ้นไปนอนแล้วล่ะพี่ชายกลางยังเห็นเป็นเรื่องสนุกกระซ้ามาอย่าให้บอกเลยน้องสาวฉุนกึกสะบัดเสียงหน้าบึ้งอ้าวอ้าวอ้าวพาโลพานโกรธไปเลยออกไปพ้นหน้าเดี๋ยวนี้ทั้งพี่กลางพี่ใหญ่นั่นแหละไม่ต้องมานั่งอยู่ที่นี่ด้วยหรอกคนกำลังกลุ้มใจมานั่งแย่อยู่ได้อนุชาลุกขึ้นบิดขี้เกียจบอกกับเชษฐาว่านี่พี่ใหญ่ผมว่าพรุ่งนี้เรายายน้อยไปประเคนให้ระพินที่หนองน้ำแห้งซะดูแล้วรอดไปซะเลยเป็นไงแถมเงินให้เสือนั่นอีกสัก10 ล้านเฮ้ยปวดกันโหลกคนดีกรีขนาดด็อกเตอร์อย่างนี้รัฐมนตรีอย่างนี้เจ้าของเหมืองน้ำมันอย่างนี้มาติดกันให้เต็มแม่นี่ไม่เอาจะมาเอาพรานป่ามียศเดิมแค่ร้อยตำรวจเอกตระเวนชายแดนจนกรอบนุ่งกางเกงตัวเดียว7 วันไม่เคยซักอุตส่าห์อยู่เป็นสาวตื่นทึกมาได้จนกระทั่งอายุจะ30อยู่แล้วซ้ำพอริดรักมันกำเริบก็วุ่นวายร้อนรนระกะสะสาว17ก็ไม่ปาดเฮ้ยทุเรศนั่นเป็นการพูดล้อเลียนยั่วยาวกันตามประสาพี่น้องมากกว่าจะเจตนาจะหมายความดังที่พูดแต่น้องสาวไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะรับฟังได้ซะแล้วหันขวับไปฉวยได้ที่เขียวบุรีทำด้วยกะโหลกเสือเลี่ยมทองเงื้อขึ้นขยับจะคว้างหน้าพี่ชายกลางอนุชาร้องลั่นกระโดดผลุงหลบหลังเก้าอี้ที่เขียวบุรีอันเคืองยิงลอยข้ามศีรษะไปกระทบฝาผนังแตกกระจายดังสนั่นนี่ถ้ามีปืนยิงช้างอยู่ในมือเดี๋ยวนี้แล้วก็อย่ายิงให้ตัวขาด2 ท่อนเลยไม่ใช่พระพรานป่าทุเรศคนนั้นหรอกเหรอตัวเองถึงได้มีชีวิตรอดกลับมาได้รู้งี้ปล่อยให้ติดคุกตายอยู่ในมรกตนครนั่นแหละไม่ไปตามมาให้เหนื่อยแรกหรอกเอาไปพ้นหูพ้นตาเดี๋ยวนี้นะมิสเตอร์กลางไม่งั้นฉันเอาตายนายแน่ๆจริงๆด้วยน้อยเอากันอย่างนี้เลยเหรอพี่ชายกลางโวยลั่นหล่อนชี้หน้าไม่พูดเปล่าดารินทร์วราฤทธิ์กลายเป็นนางเสือดาวขึ้นมาทันทีผุดลุกขึ้นยืนพี่ชายใหญ่คว้าตัวได้ทันร้องบอกน้องชายว่ากลายนายออกไปซะก่อนไปน้อยกำลังอารมณ์ไม่ดีจริงๆประเดี๋ยวได้ฆ่ากันตายหรอก
มอมราชวงศ์อนุชาหัวเราะแห่ๆโบกมือรารีบพูดละล่ำละลักมาโดยเร็วว่าขอโทษแม่เจ้าพระคุณทูลหัวฉันพูดเล่นนะไม่ได้คิดจะยั่วโทสะหรือว่าจะเหยียดหยามอะไรคนรักของเธอหรอกยอมรับเขาเป็นน้องเขยโดยไม่มีเงื่อนไขถ้าหากว่าเขารักน้องสาวของฉันจริงก็บอกแล้วไงว่าจะแถมกาลันเดอร์ให้เอ้ยแถมเงินได้อีก10ล้านดีกว่าจะปล่อยน้องสาวของฉันกลายเป็นสาวทึนทึกอารมณ์บ้าๆบอๆอยู่ทุกอย่างทุกวันนี้ว่าแล้วพี่ชายกลางก็เดินเลี่ยงออกจากห้องไปท่ามกลางการจ้องตาขุ่นตาเขียวของน้องสาวน้อยน้ำเสียงกรุณาของพี่ชายใหญ่เอ่ยขึ้นเบาๆจ้องหน้าอย่างน้อยที่สุดหล่อนก็เคารพยำเกรงเชษฐายิ่งกว่าอนุชามากนักเพราะพี่ชายกลางอยู่ในวัยไล่เลี่ยและเล่นหัวสนิทสนมกันมาฉันเพื่อนแต่เล็กแต่น้อยประกอบกับที่ยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่นักสำหรับหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศเชษฐากดตัวน้องสาวให้นั่งลงบนนวมตัวเดิมตนเองนั่งลงใกล้ๆจับมือไว้ไหนลองเล่าพี่ฟังสิไม่ฝันเห็นอะไรมากไปกว่าที่เล่าพี่ฟังไปแล้วพี่ใหญ่ต้องไม่หาว่าน้อยเพ้อเจ้อหรือบ้าไปนะคะแต่ไหนแต่ไรมาพี่ก็รับฟังน้อยเสมอนี่หล่อนนิ่งงันไปอึดใจนี่พี่ใหญ่คะหลังจากที่น้อยฝันเห็นภาพระพินนอนจับไข้หนาวสั่นอยู่คนเดียวกลางป่าลึกแล้วน้อยกลับขึ้นมานอนต่อพยายามจะให้หลับก็รู้สึกเคลิ้มๆค่ะว่าจะฝันก็ไม่เชิงน้อยเห็นแง่ทรายมายืนอยู่ที่ปลายตีนเตียงแง่ทรายเหรอเชษฐาอุทานลืมตากว้างค่ะแง่ทรายไม่ใช่จักรราชนะคะเพราะอยู่ในชุดพรานกระเหรี่ยงพเนจรของเขานั่นแหละสะพายปืนวินคานเหวี่ยง44-40กระบอกคู่มือเขาอย่างที่เราเคยเห็นในวันแรกที่ไปสมัครเป็นลูกหาบเขาเรียกน้อยชัดเจนที่สุดว่านายหญิงยังแว่วอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เลยตอนนั้นน่ะน้อยนอนตัวแข็งไปหมดขยับขยื่นไม่ได้จะพูดอะไรก็พูดไม่ออกแง่ทรายพูดกับน้อยสั้นๆต่อไปว่านายหญิงขณะนี้ผู้กองระพินกำลังตกอยู่ในฐานะลำบากกลางป่าใหญ่ถ้านายหญิงรักผู้กองจริงก็ขอให้ออกตามเถอะเขาอาจจะได้กลับมาหรืออาจจะไม่กลับมาอีกแล้วแง่ทรายมาเรียนให้นายหญิงทราบแค่นี้แหละจบประโยคแค่นั้นนะคะแง่ทรายก็หายวับไปกับตาน้อยรีบลุกขึ้นมาเปิดไฟทันทีภายในห้องนอนว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะคะพี่ใหญ่สภาพของน้อยตอนนั้นเหมือนถูกผีอำอย่างนั้นแหละขณะที่เห็นแง่ทรายมายืนบอกความแต่พี่ใหญ่ไม่ต้องเล่าพี่กลางฟังนะคะเดี๋ยวก็มาหัวเราะเยาะน้อยอีกหรอกเชษฐาครางอะไรออกมาคำหนึ่งในลำคอพยักหน้าช้าๆแววตาเริ่มเคร่งลงเขาไม่ได้มองเห็นคำบอกเล่าของน้องสาวเป็นสิ่งไร้สาระเลยมิฉะนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจความรู้สึกของน้องสาวในขณะนี้ได้ดีที่สุดไม่ต้องการจะทำอะไรให้เป็นที่สะเทือนใจแปลกมากน้อยเหลียวไหลมากเกินไปไหมคะพี่ใหญ่เธอเป็นแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยในตัวเองแล้วพี่ไม่คิดว่าน้อยจะพูดอะไรหรือมีความรู้สึกที่เหลียวไหลหรอกนะแล้วก็ไอ้เรื่องยานสังหรณ์ของน้อยนะพี่ก็เห็นว่ามันศักดิ์สิทธิ์สมจริงมาหลายครั้งแล้วเธอเป็นคนมีเซนส์พิเศษลึกลับอยู่ในตัวที่ไม่เหมือนใครเอ๊เท่าที่เล่ามาให้ฟังนี่ก็ทำให้พี่ชักไม่สบายใจเหมือนกันแฮะระพินมีเรื่องอะไรหรือเปล่านี่ตอนที่น้อยไปพบเขาครั้งล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะสังเกตดูเขาปกติเรียบร้อยดีเหรอมีข่าวอะไรบ้างไหมปกติเรียบร้อยดีที่สุดค่ะพี่ใหญ่ไม่มีวี่แววที่จะบอกลางร้ายอะไรสักอย่างเดียวพี่ชายจุดซิก้าแววตาเริ่มใช้ความคิดตอนนี้นะเรายังทำอะไรไม่ได้หรอกน้อยจนกว่าจะได้ข่าวจากคุณอำพลซะก่อน
าเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะลองโทรศัพท์ทางไกลถึงผู้ว่าอีกครั้งแล้วกันว่าไปตามตัวกันถึงไหนป่านนี้ทำไมคุณอำพลถึงได้ยังเงียบต่อมอยู่ว่าแล้วเขาก็เอื้อมมือไปที่เครื่องรับโทรศัพท์แต่ยังไม่ทันจะแตะเสียงกริ่งก็ดังขึ้นทันทีสองพี่น้องมองสบตากันน้อยจะรับหรือให้พี่รับล่ะพี่ใหญ่รับเถอะค่ะน้อยกลัวว่าเป็นโทรศัพท์จากชยันซะมากกว่าเห็นบอกมาเมื่อเช้านี่ว่าเมียเจ็บท้องถี่เขาละกะว่าคงไม่พ้นคืนนี้ก็คงจะคลอดแน่จัดเตรียมพร้อมไว้แล้วถ้าจะคลอดจริงๆน้อยจะไปจัดการให้ค่ะเชษฐายกหูขึ้นพอฮัลโหลฝ่ายตรงข้ามก็รายงานว่าทางไกลค่ะโปรดรอสักครู่ค่ะราชสกุลวราฤทธิ์คนโตตาสว่างขึ้นมาทันทีบอกเร็วปรือว่าคงจะเป็นคุณอำพลแน่แล้วล่ะน้อยเร็วเธอไปรับเครื่องพ่วงเครื่องโน้นแล้วกันพี่จะฟังอยู่ที่เครื่องนี้นะน้อยเป็นคนพูดกับเขาก็แล้วกันพี่จะคอยฟังด้วยดารินกระโจนพรวดเดียวถึงโทรศัพท์เครื่องพ่วงอีกเครื่องหนึ่งคว้าหูขึ้นมาด้วยมืออันสั่นเทาหลอนฮัลโหลทีๆอยู่หลายครั้งแต่ก็เงียบกริบไม่มีเสียงตอบจึงยืนกำหูโทรศัพท์แน่นรอคอยอยู่คงจะเป็นเพราะโอเปอเรเตอร์ยังวุ่นอยู่กับการต่อสายอึดใจใหญ่ต่อมาเสียงชัดเจนที่หล่อนจำได้ว่าเป็นเสียงนายอัมพลก็แว่วมาฮัลโหลผมอัมพลพูดครับคุณอัมพลนี่ฉันดารินนะโอ้สวัสดีครับคุณหญิงเสียงฝ่ายโน้นรัวเร็วมาอย่างรีบร้อนกรุณาอย่าเพิ่งด่าผมนะครับท่านผู้ว่าคนไปตามผมบังเอิญผมไปต่างอำเภอครับกว่าจะรู้ข่าวกันก็ปาเข้าไปเกือบบ่ายสองโมงแล้วผมก็เลยรีบห่อรถจี๋เข้ามาในตัวจังหวัดได้ทราบว่าคุณหญิงเรียกมาตั้งแต่เช้าแล้วมีอะไรใจผมรับใช้เหรอครับ

ฮัลโหลผมอัมพลพูดครับคุณอัมพลนี่ฉันดารินนะโอ้สวัสดีครับคุณหญิงเสียงฝ่ายโน้นรัวเร็วมาอย่างรีบร้อนกรุณาอย่าเพิ่งด่าผมนะครับท่านผู้ว่าคนไปตามผมบังเอิญผมไปต่างอำเภอครับกว่าจะรู้ข่าวกันก็ปาเข้าไปเกือบบ่ายสองโมงแล้วผมก็เลยรีบห่อรถจี๋เข้ามาในตัวจังหวัดได้ทราบว่าคุณหญิงเรียกมาตั้งแต่เช้าแล้วมีอะไรใจผมรับใช้เหรอครับนี่ฉันนึกว่าคุณอำพลตายไปซะแล้วไงหล่อนเน้นเสียงอย่างหงุดหงิดฝ่ายตรงข้ามหัวเราะแห่ๆแต่รอฟังอยู่โดยยังไม่พูดอะไรนี่วันนี้ทั้งวันน่ะฉันไม่ต้องไปไหนเลยนั่งรอโทรศัพท์จากคุณอยู่นั่นแหละบ้าจริงมีอะไรหรือครับคุณหญิงนายอำพลพูดมาอ่อยๆระคนไปกับเสียงหัวเราะที่ฟังดูไม่สู้จะแจ่มใสนะอ๋อมีแน่ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ผู้ว่าก็ไปตามตัวมาพูดหรอกนี่คุณอำพลคุณได้ยินเสียงของฉันชัดหรือเปล่าชัดเจนดีมากครับผมขณะนั้นเองอนุชาวราฤทธิ์ที่หลบออกไปข้างนอกชั่วขณะก็โผล่เข้ามาในห้องอีกครั้งแล้วยืนฟังอยู่ด้วยซึ่งมันก็พอดีกับที่น้องสาวคนเล็กถามลงไปในโทรศัพท์ว่าตอนนี้รพินอยู่ไหนมากับคุณอำพลด้วยหรือเปล่านายอำพลจากสายโทรศัพท์ทางไกลดูเหมือนจะนิ่งไปนานทีเดียวก่อนที่จะตะกุกตะกักออกมาว่าเปล่าครับคุณหญิงคุณรพินไม่ได้มากับผมด้วยครับแล้วเขาอยู่ที่ไหนขณะนี้อยู่ที่หนองน้ำแห้งที่สถานีกักสัตว์ของคุณหรือว่าไปธุระที่ไหนดารินยิงคำถามเร็วปรือราวกับปืนกลในขณะที่พี่ชายคนหนึ่งถือหูโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งฟังอยู่ด้วยและอีกคนหนึ่งเข้ามายืนกอดอกฟังอยู่ใกล้ๆโทรศัพท์ทางไกลมองไม่เห็นตัวหรือสีหน้าแววตาของกันและกันระหว่างผู้ติดต่อแต่จากลีลาท่าทางของการที่พูดอ้อมแอมไม่เต็มปากและการนิ่งอึกอึกอักอักของฝ่ายตรงข้ามทำให้ฝ่ายที่รับฟังอยู่ทางกรุงเทพจับสำเนียงได้ทันทีว่านายอัมพลมีความลำบากใจอะไรบางอย่างที่จะพูดง่าอยู่นั่นแหละคุณอัมพลคราวนี้ราชสกุลสาวตวาดลั่นฉันถามว่ายังไงไม่ได้ยินเหรอระพินอยู่ที่ไหนเชษฐาสบตาอนุชาทันทีคุณชายกลางก้าวยาวๆตรงไปที่โทรศัพท์เครื่องของพี่ชายพูดเบาไหนๆขอผมฟังเสียงคุณอัมพลหน่อยสิครับพี่ใหญ่เชษฐาส่งเครื่องให้น้องชายทันทีอนุชาวราฤทธิ์ผู้รู้สึกในความปกติผิดปกติเช่นกันรับเอามาแนบหูเพื่อรอฟังเสียงโต้ตอบของนายอัมพลเดี๋ยวครับคุณหญิงเสียงผู้อำนวยการส่งสัตว์ป่าออกนอกประเทศอู้อี้เป็นเสียงซึ่งเกิดจากความรู้สึกของเขาเองหาใช่เสียงอู้อี้ของเครื่องโทรศัพท์และได้ยินถนัดแม้กระทั่งเสียงถอนใจและเมื่อนั้นเองอนุชาก็พูดแทรกออกไปด้วยคำพูดที่ชัดเจนว่าสวัสดีคุณอัมพลนี่ผมอนุชาพูดนะขณะนี้เราอยู่กันครบ3พี่น้องภายในห้องที่พูดโทรศัพท์กับคุณอัมพลนี่แหละเรากำลังรอคำตอบที่แน่ชัดจากคุณว่าระพินอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็ปกติเรียบร้อยดีหรือเปล่าเรารู้สึกว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่เจตนาจะปกปิดอ้ำๆอึ้งๆอยู่นะคุณใช้กลางครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะปกปิดอ้ำอึ้งอะไรหรอกครับเกี่ยวกับคุณรพินน่ะแต่ผมลำบากใจเหลือเกินน่ะที่จะเรียนให้ทราบเรื่องละเอียดทั้งหมดอ่ะนายอัมพลละล่ำละลักมาอย่างลุนลานคือผมหมายถึงว่าไม่อาจที่จะเรียนให้ทราบเรื่องราวทั้งหมดโดยทางโทรศัพท์นะครับขอความกรุณาอย่างนี้ได้ไหมครับผมจะตีรถลงกรุงเทพเดี๋ยวนี้ครับกะว่าคงจะถึงบ้านของท่านไม่เกินเที่ยงคืนนี้แล้วผมก็จะเอารายละเอียดทั้งหมดไปกราบเรียนให้ฟังโดยไม่ปิดบังจนนิดเดียวครับเอ๊ะแปลกมีอะไรเหรอคุณยิ่งพูดอย่างนี้ฉันยิ่งร้อนใจยังกับไฟเผานะคุณ
หม่อมราชวงศ์สาวร้องลั่นในขณะที่อนุชาก็ทำหน้าตื่นปิดกระบอกผู้โทรศัพท์หันไปรายงานต่อให้พี่ชายใหญ่ฟังโดยเร็วจากประโยคพูดของนายอำพลโปรดเถอะครับผมจะไปพบแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยตัวเองครับอย่าให้ผมพูดทางโทรศัพท์เลยครับแล้วถ้าผมถ้าอนุญาตให้ผมไปนะครับหลังจากที่วางหูนี่แล้วผมก็จะเดินทางทันทีเดี๋ยวนี้แหละครับผู้อำนวยการไทยไวไลบอกมาด้วยน้ำเสียงร้อนรนวิงวอนเอางี้ดีกว่าฉันรู้สึกว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเสียแล้วนะเกี่ยวกับรพินดารินพูดช้าๆพยายามระงับอารมณ์ไว้นิ้วมืออีกข้างนึงที่ถือสายโทรศัพท์อยู่ขมวดพันอย่างไม่รู้ตัวคุณจะลงมาพบเราที่นี่ภายในคืนนี้เลยก็ดีจะรอแต่ก่อนอื่นขอให้รู้เขาคาวสักนิดเถอะรพินเจ็บหนักหรือเปล่าหรือว่าเขาตายซะแล้วคุณตอบสั้นๆเท่านั้นแหละผมขอยืนยันครับว่าคุณรพินไม่ได้เจ็บหนักหรือว่ารับอุบัติทวายเหตุร้ายแรงใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับในขณะนี้โปรดวางใจได้เฉพาะในสองคำถามนั่นครับก็ทำไมคุณไม่บอกให้ชัดว่าตอนนี้รพินอยู่ที่ไหนอนุชาถามสวนไปในทันทีคือว่าตอนนี้คุณรพินเข้าป่าครับเข้าป่าดารินตะโกนครับห้องมือสั่นริกๆหล่อนพูดอะไรไม่ออกอีกในขณะนั้นได้แต่ยืนนิ่งปล่อยหน้าที่พี่ชายกลางเป็นผู้สอบถามนี่พูดให้ชัดอีกนิดเถอะคุณน้ำพลรพินเข้าป่าไปไหนไปทำธุระส่วนตัวของเขาไปดักสัตว์ให้คุณหรือว่ามีเหตุการณ์อย่างอื่นเขาไปกี่วันแล้วไปตั้งแต่เมื่อไหร่และจะกลับเมื่อไหร่ถ้าหากพี่น้องทั้งสามของสกุลวราริศที่กำลังรอรับฟังข่าวอยู่ในขณะนี้สามารถมองเห็นหน้าผู้อำนวยการบริษัทส่งสัตว์ป่าออกนอกประเทศคงเห็นว่าหน้าเขาเผือดมีอาการเหมือนอยากจะร้องไห้ด้วยความอัดอั้นตันใจไม่ทราบจะรายงานโดยทางโทรศัพท์ได้ยังไงเพราะถูกรุกด้วยคำถามจนตั้งตัวไม่ติดคือคุณรพินมีธุระต้องเข้าป่าอย่างกระทันหันที่สุดนะครับในที่สุดเขาก็ตัดสินใจบอกเท่าที่จะรายงานได้โดยทางโทรศัพท์ไม่ใช่ธุระส่วนตัวหรือธุระของผมนะครับแต่เป็นราชการสำคัญของประเทศชาติซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแล้วก็ออกเดินทางไป 5-6 วันแล้วครับก็ยังไม่ทราบว่าจะกลับเมื่อไหร่แล้วก็มีจดหมายถึงคุณหญิงเป็นส่วนตัวฝากไว้ที่ผมครับแล้วก็มีเอกสารบางอย่างที่จะฝากมอบไว้ให้คุณชายเชษฐายึดถือไว้ด้วยครับเอาเป็นว่าผมจะนำไปให้ภายในคืนนี้นะครับพร้อมทั้งอินฟอร์เมชันละเอียดทุกอย่างครับกรุณาเถอะครับอย่าคาดคะเนให้ผมต้องพูดทางโทรศัพท์เลยครับมันไม่เหมาะครับเราจะต้องคุยกันนานทีเดียวมีสิ่งที่ท่านทั้งสามจะต้องรู้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่พูดกันคำสองคำครับนั่นเป็นประโยคที่ฉัดฉานชัดเจนเป็นครั้งแรกของนายอัมพลที่พูดมาทางโทรศัพท์หม่อมราชวงศ์หญิงดารินยืนถือหูโทรศัพท์กัดริมฝีปากนิ่งดวงตาของหล่อนรู้สึกพร่าพรายไปหมดบัดนี้หล่อนพูดอะไรไม่ถูกแล้วใบหน้าขาวซีดเผือดระยะเวลาระหว่างนี้อนุชาหันไปบอกความกับเชษฐาพี่ชายใหญ่ของตระกูลเดินเข้ามารับหูกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบปกติของเขาคุณน้ำพลระพินเดินทางไปตั้ง5-6วันแล้วอย่างนั้นเหรอครับผมคุณชายอ่ะแล้วทำไมก่อนหน้านี้คุณไม่แจ้งข่าวให้เราทราบมั่งเลยคุณก็รู้เห็นการเดินทางโดยตลอดไม่ใช่เหรอผมจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคุณรพิน
ซึ่งผมให้สัจจะไว้ครับคือให้ผมรายงานข่าวนี้แก่พวกท่านเมื่อถึงวันเกิดของคุณหญิงแล้วเท่านั้นครับคุณรพินไม่ต้องการให้ผมบอกก่อนล่วงหน้านั้นครับแล้วผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าพรุ่งนี้ผมจะมาในวันเกิดของคุณหญิงแต่เมื่อมีการสงสัยสอบถามความจริงมาก่อนเช่นนี้ผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกเดินทางเดี๋ยวนี้แหละครับการไปถึงของผมอาจจะดึกหน่อยนะครับและถ้าไม่เป็นการรบกวนผมจะเข้าไปพบในทันทีที่ถึงกรุงเทพครับเชษฐาพยักหน้าช้าๆกับเครื่องโทรศัพท์พูดเสียงต่ำๆว่าเอาล่ะคุณออกเดินทางมาได้เลยคุณอำพลแล้วมาถึงกรุงเทพไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนแค่ไหนคุณมาพบเราที่นี่ได้ทันทีเราจะรอครับครับถ้างั้นผมขอเวลาจัดเตรียมตัวแล้วปรับแปลงของก่อนนะครับแล้วก็จะบึ่งลงกรุงเทพเลิกกันนะครับเดี๋ยวเชษฐาทักแล้วหันมาทางน้องสาวผู้ยืนนิ่งงันอยู่น้อยมีอะไรจะพูดกับคุณอำพลอีกไหมให้เลือกคนขับรถที่มือดีที่สุดแล้วก็ขับมาให้เร็วที่สุดอย่าให้รถคว่ำตายซะก่อนระหว่างทางแล้วกันหล่อนเน้นเสียงเครือสั่นเพียงแค่นั้นก็วางหูโทรศัพท์ลงทิ้งกายอย่างหมดเรี่ยวแรงลงไปบนนวมตัวเดิมขณะที่เชษฐาพูดกับทางฝ่ายโน้นอีกประโยคเดียวก็วางหูโทรศัพท์ลงเช่นกัน

ายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้กันสิ่งไอ้กันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภาคธุรกิจหาดใหญ่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดเวที The Vision of หาดใหญ่วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองสู่อนาคตสมาคมนักธุรกิจหาดใหญ่เตรียมจัดงาน The Vision of หาดใหญ่ร่วมกำหนดอนาคตหาดใหญ่ในวันที่8สิงหาคม2569เพื่อเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศร่วมวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองหาดใหญ่ในระยะยาวภายหลังภาคธุรกิจในพื้นที่แสดงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ซ้ำเติมผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายชลิตพงศ์สิริธนนท์สกุลนายกสมาคมนักธุรกิจหาดใหญ่กล่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ยังสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาอย่างยาวนานทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการวางแผนพัฒนาเมืองจึงต้องการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลักดันข้อเสนอจากพื้นที่สู่ระดับนโยบายโดยจังหวัดสงขลามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP มูลค่า 268,679 ล้านบาทอยู่ในอันดับ15ของประเทศและอันดับ3ของภาคใต้รองจากจังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีแม้อุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลายังคงเติบโตและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคการท่องเที่ยวในทั้ง2จังหวัดส่งผลให้มูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมแซงหน้าสงขลาขณะที่โครงสร้างการท่องเที่ยวยังคงต้องพึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเป็นหลักจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้ภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการประสานเชิญตัวแทนภาครัฐและภาคธุรกิจระดับประเทศเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองหาดใหญ่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของจังหวัดสงขลาในอนาคต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับราชบัณฑิตยสถานนะครับเป็นสถาบันหลักทางเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถใช้อ้างอิงในทางวิชาการมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างก็คือกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการใช้ภาษาไทยอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่กับคนไทยสืบต่อไปครับแล้ววันนี้ครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษาจะพาคุณผู้ชมไปชมกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาษาไทยคำแต่ละคำนั้นใช้อย่างไรเขียนอย่างไรครับขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านขายยาแผนโบราณครับและนี่ก็คือยาหอมครับที่เกิดจากภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของเราครับทุกวันนี้ถูกมองว่าเป็นของโบราณทั้งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณครับใครได้ลองเป็นต้องพึ่งทุกรายครับทําไมถึงเรียกว่ายาหอมครับ
1: คือยาหอมเนี่ยปรุงจากสมุนไพรหลายชนิดด้วยกันเมื่อปรุงขึ้นมาสําหรับยาแก้ลมต่างๆแล้วเนี่ยมันเกิดมีกลิ่นหอมขึ้นมาก
0: ็
1: เลยเรียกว่ายาหอมแต่ยาหอมเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวยาหลายชนิดด้วยกันใช้เพื่อบําบัดอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้คลื่นเหียนอาเจียนมีลมในท้อง
0: เราได้รู้จักกับยาหอมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราไปแล้วนะครับและในปัจจุบันคำว่ายาหอมถูกใช้กับความหมายอื่นอีกด้วย
2: คำชมหรือคำหวานประมาณนี้แหละครับ
3: คำพูดดีให้กันครับ
2: น่าจะเป็นคำพูดพอๆที่เราพูดให้แก่กันครับ
4: โผล่แล้วก็รอรับสิ่งที่ได้รับมา
5: คำชักเชิญชวนใจอะไรเงี้ยชักจูง
6: การพูดล่อใจให้เชื่อในสิ่งที่เราพูด
0: เราได้ความหมายของยาหอมกันมา2แบบเลยนะครับแบบแรกใช้แก้อาการผิดปกติทางร่างกายเช่นอาการหน้ามืดตาลายท้องอืดท้องเฟ้อเป็นลมสำหรับอีกความหมายหนึ่งคำว่ายาหอมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาซึ่งคนในปัจจุบันมักใช้สำนวนว่าโปรยยาหอมซึ่งหมายถึงคำพูดที่ไพเราะยามสนทนาครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เริ่มแล้วเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพปลุกเสน่ห์เมืองเก่าสงขลาผ่านมุมมองนักท่องเที่ยวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครสงขลาเทศบาลนครสงขลาร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและภาคเอกชนจัดพิธีเปิดโครงการเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลาและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพถ่ายโดยมีนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดนายกเทศมนตรีนครสงขลากล่าวว่าย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์และทรงคุณค่าทั้งในด้านสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมกิจกรรมนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมถึงเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวสงขลาในการร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปสำหรับกิจกรรมเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพเป็นการต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการกำหนดจุดเช็คอินและเช็คพอยต์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเขตเมืองสงขลารวมทั้งสิ้น10จุดเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์เรื่องราวและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเก่าสงขลาผ่านกิจกรรม The Stamp Moment with Coke ชวนนักท่องเที่ยวถ่ายภาพตัวเองคู่กับจุดเช็คอินที่กำหนดอย่างน้อย5จุดเช่นศาลเจ้าพ่อกวนอูบ้านนครในฮับโฮหินประตูเมืองสงขลามัสยิดบ้านบนบ้านเขียวเจริญภาพแผนที่ท่องเที่ยวบนผนังชั้น1หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสงขลาบ้านโนรา168และสถานที่อื่นๆโดยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กสงขลาโมเมนต์วิทโคกเพื่อรับของที่ระลึกรวมทั้งได้จัดทำโปสการ์ดและตราประทับอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเก็บสะสมความประทับใจพร้อมส่งต่อความประทับใจให้แก่คนที่รักโดยสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ Facebook การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: มาทำความรู้จักกับวัคซีนโควิด-19 กันนะคะวัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบันมีที่มาจากหลายกระบวนการการผลิตได้แก่ 1. วัคซีนชนิดเชื้อตายวัคซีนนี้ผลิตโดยการเพาะเชื้อไวรัสแล้วนำมาทำให้เชื้อตายจึงได้มาเป็นวัคซีนเมื่อได้รับวัคซีนร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันแต่ไม่ทำให้เกิดโรคเพราะว่าเชื้อตายแล้ว 2. วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะคือการนำไวรัสที่ไม่ก่อโรคมาดัดแปลงพันธุกรรมแล้วใส่สารพันธุกรรมของไวรัสที่ทำให้เกิดเชื้อโควิด-19 ติดไปด้วยวัคซีนจะทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ได้ 3. วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม mRNA คือเทคโนโลยีใหม่สังเคราะห์สารพันธุกรรม mRNA เมื่อฉีดวัคซีนนี้โปรตีนจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ค่ะถึงแม้กระบวนการผลิตอาจจะแตกต่างกันไปแต่เป้าหมายของวัคซีนโควิด-19 คือการหยุดการแพร่ระบาดรับวัคซีนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อตนเองและเพื่อคนที่คุณรักนะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดที่โรงเรียนนวมินทราชุทิศพายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดปลุกกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเป็นพลังไทยในการปกป้องชุมชนและประเทศชาติจากพิษภัยของยาเสพติดสำหรับในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และปลุกพลังความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อร่วมกันสร้างกำแพงความร่วมมือเพื่อต้านยาเสพติดผ่านการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องทันเหตุการณ์และเข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อให้สังคมไทยมั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน23แห่งรวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและเยาวชนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องการประกวดเต้น cover dance การประกวดวงดนตรีวงสตริงการประกวด to be number one teen dancer side เชียงใหม่ championshipการประกวดคลิปวิดีโอสั้นการแข่งขันฟุตบอล7คนและการแข่งขันวอลเลย์บอลพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะมาร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดกับรายการสื่อสารไทยค่ะภาษาไทยของเราเป็นภาษาที่สนุกมีการเล่นคำเล่นความหมายสร้างรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้ได้ยินได้ฟังเป็นอย่างดีค่ะคนสื่อของเราในวันนี้ท่านเป็นนักสร้างรอยยิ้มไม่ว่าจัดงานพิธีกรหรืองานแสดงเห็นผู้ชายคนนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะคุณบำเรอผ่องอินทรกุลหรือโน้ตเชิญยิ้มอโน้ตของเราจะมีเทคนิคมีเคล็ดลับในการใช้ภาษาไทยให้สนุกอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ
1: บำเรอผ่องอินทรกุลหรือโน้ตเชิญยิ้มศิลปินตลกอาวุโสคนสื่อผู้สร้างรอยยิ้มด้วยภาษาไทยแม้ว่าคุณโน้ตจะสนุกสนานกับการใช้ภาษาไทยผ่านบทบาทของพิธีกรนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์แต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องการออกเสียง
2: อาชีพของผมถ้าจะถามว่าเกี่ยวข้องกับภาษาไทยไหมโดยตรงเลยครับตั้งแต่สมัยเล่นตลกมาแล้วผมอาจจะแปลกจากตลกคนอื่นนิดนึงเวลาผมแสดงเนี่ยพยายามพูดเรื่องภาษาไทยก็ไปสอดแทรกในมุกตลอดเวลาปัจจุบันเนี่ยที่ทำงานโทรทัศน์เนี่ยนะฮะเราเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งคอมเมนเตอร์นะฮะเป็นทั้งผู้ชี้แนะเรื่องการร้องเพลงเราจะเน้นตรงนี้ตลอดเยอะมากแล้วก็สำคัญมากที่สุดเลยวิธีง่ายนิดเดียวจะอนุรักษ์ภาษาไทยให้ถูกต้องเวลาคุยกับลูกกับหลานพยายามใช้ภาษาให้ถูกต้องกับเด็กจะฟังและจะซึมซับไปเองหรือการเขียนอะไรให้ลูกหลานดูพยายามเขียนให้ถูกต้องคนเราเนี่ยสอนกันให้ตายไม่มีทางที่จะสำเร็จหรอกครับสอนสู้การกระทำไม่ได้เรากระทำให้ลูกหลานเราดูดีกว่าว่าภาษาไทยนั้นมันมีคุณค่ามากมายมหาศาลขนาดไหนภาษาไทยคือรากเหง้าของความเป็นไทยภาษาไทยคือวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยชนใดชาติใดไร้วัฒนธรรมชนนั้นสิ้นชาติรักภาษาไทยกันให้เยอะๆแล้วคุณจะภูมิใจในความเป็นคนไทยครับ
3: รู้นะครับแต่ก็ยังใช้เล่นกับเพื่อนนะครับเพราะตามโซเชียลเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแต่ก็รู้ว่ามันผิดนะครับแต่สำหรับคนที่แบบเราไม่ได้สนิทมากหรือคนที่เราเคารพเราก็ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
0: ภาษามีไว้เพื่อสื่อสารและสามารถสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์แต่งเติมเพิ่มความสนุกสนานลงไปได้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็สนุกกับการใช้ภาษาไทยอ่านเขียนถูกพูดชัดมาร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยกับรายการสื่อสารไทยค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตพบปะผู้เข้าอบรมลูกเสือจิตอาสามุ่งสร้างพลเมืองดีและเยาวชนจิตสาธารณะนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอปตร่วมพบปะผู้เข้าร่วมอบรมขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569รุ่นที่1ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายนิกรเซ้งเถียนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวว่าแนวทางหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของกิจการลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูและผู้กำกับลูกเสือจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสอปตหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการถ่ายทอดแนวคิดลูกเสือจิตอาสาพระราชทานภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569กำหนดจัดอบรมจำนวน3รุ่นมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า600คนครอบคลุมผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้กำกับลูกเสือในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถขยายผลการเรียนรู้สู่สถานศึกษาชุมชนและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-453-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาเกษตรกรคือบุคคลที่ประกอบการเกษตรหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตรสามารถขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานได้ตามระเบียบโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดังนี้ 1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง1คนและผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 2. เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งหรือแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านฟาร์มบุ๊กแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเองส่วนเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่ให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ทำการเกษตรอยู่ 3. เอกสารประกอบการขึ้นหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงส่วนเกษตรกรรายใหม่หรือเพิ่มแปลงใหม่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน 4. การขึ้นหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถดำเนินการได้ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ 5. การขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถดำเนินการได้ทุกลักษณะการถือครองที่ดิน6. เกษตรกรสามารถมอบอำนาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรเดียวกันเป็นผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้หากขอขึ้นทะเบียนใหม่ต้องแจ้งด้วยตนเองส่วนนิติบุคคลสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนได้ 7. ผู้ขึ้นทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลในแบบคำร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลสำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ต้องมีผู้นำชุมชนที่อยู่ในวาระลงลายมือชื่อพร้อมระบุตำแหน่งเป็นพยานการให้ข้อมูลสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: เสือ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สปสช.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์ติดตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นำโดยทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สปสช.ลงพื้นที่เยี่ยมสัญจรณศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่ภายใต้โครงการโรคมะเร็งรักษาทุกที่ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบบริการรักษาโรคมะเร็งให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและไร้รอยต่อโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์และคณะผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาเครือข่ายบริการด้านโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนครพิงค์นโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งร่วมกับเครือข่ายการบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อกระจายผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละหน่วยบริการพร้อมเชื่อมโยงระบบส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยว่าสามารถเข้ารับการรักษาได้ใกล้บ้านโดยยังคงได้รับมาตรฐานการรักษาเดียวกันทั้งนี้โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์มะเร็งและเครือข่ายบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรักษาและติดตามอาการอย่างครอบคลุมมีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วอันเป็นการยกระดับการบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของสปสช.ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจและเข้าถึงได้ทุกที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ต้นไม้ก็ดีภูเขาก็เหมือนกันภูเขานั้นภูเขานี้แล้วก็พอเรียกได้ว่าเป็นภูเขาสมมติขึ้นมาเป็นภูเขาจะมีต้นไม้หรือมีก้อนหินหรือมีดินหรือในบนภูเขานั้นก็เรียกว่าสมมติภูเขาชื่ออย่างโน้นอย่างนี้เราสมมติขึ้นมาว่าเป็นภูเขาบ้านเมืองอื่นประเทศอื่นเขาก็สมมติว่าเป็นภูเขาของภาษาของเขาไม่ตรงกันกับภาษาของเราก็เรียกว่าสมมติภูเขารถก็เหมือนกันรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ต่างๆก็เลยสมมติขึ้นมาหลายยี่ห้อเลยสมมติขึ้นมาว่าเป็นรถเราก็รู้จักว่าเขาเรียกว่าเป็นรถสมมติตึกก็เหมือนกันตึกชั้นนั้นชั้นนี้ก็ดีคอนโดมิเนียมก็ดีตึกอย่างนี้โรงแรมก็ดีอะไรต่างๆหรือบ้านคนอยู่ก็ดีเราสมมติกันมาเราดูเราดูการสมมติตึกร้านบ้านช่องมันนี่ก็ดูลงบ้านก็เหมือนกันบ้านแบบนั้นแบบนี้ทรงนั้นทรงนี้อะไรต่างๆนั่นก็สมมติเราต้องควรที่จะพิจารณาว่านี่เขาเราสมมติว่าบ้านแต่บ้านมันมีหลายแบบหลายอย่างออกแบบสถาปัตย์เขาออกมาแล้วก็สมมติไปตามแบบบ้านบ้านแบบนี้ทรงแบบนี้บ้านแบบนี้ทรงแบบนี้นั่นแบบนี้ก็ทรงแบบนี้นี่ก็สมมติออกมาเป็นทรงนั้นทรงนี้เราก็มาพิจารณามันในห้วยก็เหมือนกันห้วยนั้นห้วยนี้แม่น้ำนั้นแม่น้ำนี้ก็สมมติกันเลยนะอันไปสมมติขึ้นแล้วกันไปพูดผิดมันจะผิดกันนะพูดชื่อมันผิดนะสมมติแล้วนะเป็นนี้ก็รู้จักว่าสมมติว่าเป็นแม่น้ำอันนี้ปัญญาขั้นต้นก็จะรู้เป็นแม่น้ำนี่มันไหลไปลงไปตามทางใต้แล้วก็ไหลก็ลงสู่ทะเลนะอันนี้ก็ไปสมมติห้วยหนองคลองบึงวะเนี่ยคลองก็เรียกว่าคลองนั้นคลองนี้มันเขาสมมติอยู่ที่ใดก็ดีบ้านใดเมืองใดประเทศไหนคลองชื่ออย่างนั้นอย่างนี้เอาไปเป็นสมมติเนี่ยก็เรียกห้วยหนองคลองบึงบึงก็เหมือนบึงชื่อนั่นอย่างนี้บึงชื่อนี้อย่างนี้พื้นที่มันอยู่นั่นก็เลยสมมติไปต่างๆกันหนองกับหนองนั่นหนองนี่หนองน้ำนั่นท่านเขาจะว่าอย่างไรสมมติว่าเมืองนอกก็เรียกว่าทะเลสาบอย่างนั้นอย่างนี้วะเล็บอย่างนั้นอย่างนี้ก็สมมติไปเขาก็สมมติเหมือนกันแต่ละชาติเนี่ยนี่เป็นสมมติวัตถุธาตุทั้งหลายนี่เรามาคิดดูด้วยนะวัตถุทั้งหลายต่างๆเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะสร้างด้วยเล็กก็ธาตุเล็กก็ดีธาตุแร่ธาตุนั้นนั้นนี่แร่ชนิดนั่นแร่ชนิดนี่ก็เลยสมมุติกันสมมุติก้อนหินในภูเขาเอามาถลุงเป็นแร่อย่างนั้นแร่มูลแฟมมาทำเงินเป็นเงินเหรียญอย่างนั้นอย่างนี้แร่ทองเอามาทำทองเป็นทองถ้าสมมุติทองคำทองใบใหญ่ใบกลางอะไรเรื่องทองหน้าอะไรต่างๆมันแล้วมาสมมุติดูมันมีอยู่ในโลกนี่มันเป็นยังไงเป็นเพชรเป็นพลอยก็มีเป็นแก้วก็มีเป็นดีบุกก็มีนี่มีแต่สมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยถ้าไปพูดเรื่องผิดแล้วมันผิดกันเนี่ยเพราะว่าสมมุติขึ้นมามันผิดเถียงกันเพราะอะไรเพราะปัญญายังไม่เข้าใจในเรื่องสมมุตินี่เองท่านสมมุติแล้วไปเปลี่ยนชื่อสมมุติเขาแล้วก็เอาละมันจะเกิดเรื่องขึ้นมานี่วัตถุธาตุทั้งหลายเราคิดดูดูเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้เป็นไหมเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เคลื่อนไหวมาไม่ได้เครื่องนุ่งเครื่องห่มเขาสมมติว่านี่เสื้อนี่ผ้านี่เครื่องนุ่งนี่เครื่องห่มเป็นผ้าห่มนี่เป็นที่อยู่ที่นอนเป็นเตียงอะไรต่างๆเอาละบัดนี่เอาต้นไม้มาทำเอาเล็กมาทำนี่เตียงชนิดนั่นเตียงชนิดนี่ก็เตียงอีกละบัดนี่แบบนี้ตู้ชนิดนั่นตู้ชนิดนี่เอาเล็กทำหรือจะเอาไม้ทำตู้ไม้อันนั้นไม้มะค่าบอกไม้ตะเคียนบอกหรือไม้ซักบอกมันสมมติขึ้นมาอย่างนี้แหละเราจะศึกษาวันนี้อย่าเป็นเรื่องสมมติมันเหตุฉะนั้นสมมติโลกมันจึงมีมากมายเลยทีเดียววัตถุอันเดียวไม้อันเดียวนี่ทำไปหลายรูปแบบเลยทีเดียว
ธาตุเหล็กมีอย่างเดียวก็ทำไปหลายรูปแบบธาตุทองก็ทำไปหลายรูปแบบพลาสติกที่เราทำกันอยู่ทุกวันจะทำเป็นรูปอะไรต่างๆเครื่องใช้เครื่องสอยนานาต่างๆสมมติขึ้นมาเออนี่เป็นพลาสติกพลาสติกทำมาเป็นถุงพลาสติกเป็นพลาสติกแข็งพลาสติกอ่อนต่างๆเนี่ยเราสมมติกันขึ้นมาอย่างนี้ท่านสมมติขึ้นมาไปเรียกผิดสมมติมันจะขัดคอกันมันเพราะมันไม่รู้เรื่องธาตุมันเป็นปัญญาขั้นต้นที่เราจะการศึกษาต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กก็ดีเราสมมติเป็นตามสภาวะมันต้นนี้มันเท่ามันแก่มันล่วงลับทับตายไปก็ดีตามธรรมชาติมันเอออันนี้โอ้ต้นไม้ตายก็รู้ว่ามันตายต้นไม้มันยังอยู่ก็ยังอยู่ต้นไม้มันเล็กอยู่ก็เล็กต้นไม้มันขึ้นใหม่ก็ขึ้นใหม่ถ้าสมมติดูรูปพืชพันธุ์ธัญหารต่างๆจะเป็นต้นมีผลไม้ต้นมะม่วงลำไยลิ้นจี่อะไรผลไม้ต่างๆนะสารพัดมันมีหลายอย่างนะที่สมมุติขึ้นมานะเป็นลูกมีต้นไม้มีผลก็สมมุติกันสมมุติข้าวอยู่ในนาในไร่ก็เหมือนกันกันนี่เขาสมมุติเป็นข้าวนั่นข้าวนี่ชื่อข้าวก็มีหลายชื่อเลยข้าวกินนี่ก็ได้ก็สมมุติอันนี้เรามาพิจารณาดูด้วยปัญญาเออมันมาลูกแค่นี้ไม่รู้จักไม่รู้จักลึกเข้าไปก็ไม่เข้าใจในสังขารทั้งหลายนี่ไม่รู้จักปัญญาเป็นปัญญาขั้นต้นเรียกว่าปัญญาบารมีเถียงรู้สมมุติกับหมู่พูดไปกับหมู่แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรแต่นี้เมื่อเราเข้าใจขึ้นมาเออทางมีปัญญาขั้นกลางปัญญาอุปปารมีมันปัญญาจะรู้ลึกซึ้งเข้าไปเหมือนลูกเข้าเข้าชนิดนั่นเข้าชนิดนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาเข้าใจปลูกมันเป็นอย่างนี้ต้นไม้ชนิดนั่นต้นไม้ชนิดนี้มันเนื้อแข็งเนื้ออ่อนมีราคาแพงราคาถูกเกิดขึ้นเอามาสมมติมาก่อสร้างอันนั้นอันนี้ทำบ้านทำช่องทำตู้ทำเตียงทำอะไรต่างๆต้นไม้กันโอ้อันนี้จะรู้จักประโยชน์ของมันประโยชน์ของต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆรู้จักประโยชน์ของการปลูกขึ้นมาซื้อขายกันอยู่กินกันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าการลูกขึ้นมามากขึ้นตามระดับเรียกว่าเหมือนเกษตรเขาหนึ่งเขาเรียนเกษตรก็เพราะรู้จักปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารชนิดนั้นชนิดนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ขายได้อยู่ได้กินอะไรต่างๆต้นไม้ปลูกไว้ทำสร้างบ้านสร้างช่องที่อยู่ก็พาใส่ขายเอาเงินเอาทองก็ได้เห็นว่าเขาขายไม้ขายตู้ขายเตียงขายอะไรต่างๆเขาทำขายกันเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆมันเป็นอย่างนี้วันนี้วัตถุธาตุทั้งหลายก็เหมือนกันนี่ธาตุเล็กก็มาทำเล็กคำนั้นนี่เล็กเส้นเล็กแบนเล็กของไม่ขีดอะไรเรียกเล็กแบบนั้นแบบนี้เล็กกาเอาดีเล็กไม่กาทำเป็นหลายรูปแบบเกิดขึ้นสร้างขึ้นมาสร้างรถสร้างเรือสร้างเครื่องบินสร้างต่างๆสร้างบ้านสร้างช่องอะไรทำเล็กกันเราทำมันจะเล็กมาจากภูเขามันเป็นอย่างนี้เอามาทำเป็นอย่างเออใช้งานได้ค้าขายได้นี่มันเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้ปัญญารู้ขึ้นมามีประโยชน์ได้สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์เอามาใช้มาสอนทำรถทำเรือทำเครื่องบินเหมือนเดินอากาศอยู่ทั้งอะไรทั้งพลาสติกทั้งอะไรทั้งสายทั้งทองทำลวดทำอะไรต่างๆทำสายไฟอะไรทำน็อตทำอะไรโอ้ยสารพัดที่สมมุติเอามาใช้มันเล็กก็ดีทองก็เหมือนกันเอามาทำต่างๆนี่ต้นไม้ก็ดีต้นไม้ยางเอายางพลามาทำยางรถยนต์ยางผสมมันนั้นนี่ที่มีแต่สมมุติขึ้นมามันสมเป็นต้นไม้อันนี้ต่างๆขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็มาพินิจพิจารณาดูแล้วออวัตถุทั้งหลายก็เหมือนกันวัตถุทั้งหลายนี่เอามาใช้มาแลกมาขายมาเป็นต้นไม้อยู่คาต้นไม้ไผ่นี่เอามาทำกระดาษก็มาทำสีทำลวดลายขึ้นมาเป็นเงินเป็นทองซื้อกันละวันเอาเงินไปซื้อกันในมรดกซื้อกันทุกวันชุมมันเป็นอะไรชุมมันว่าเงินถ้าเป็นแร่มูลแฟมมันเขาเลยเอามาทำอะไรทำเงินเหรียญ
หนรวยมันแฟมมันเป็นนี่เขาชื่อเขายกสมมติชื่อออกมาให้ท่านทำขึ้นมาแล้วเป็นเงินเงินก็ไปใช้ชื่อแลกเปลี่ยนกันแลกสิ่งของกันเนี่ยพวกที่เป็นกระดาษก็มาทำขึ้นมาพิมพ์เป็นตัวเลขขึ้นมาเงินเลขใบละ20มาใบละ50ใบละ100ใบละ500ใบละ1,000นั่นถึงพวกเราเนี่ยนะพุ่นนะทางอินโดนีเซียใบละ10,000ใบละ 50,000 ใบละ 100,000 เป็นพวกใส่เลขลงไปเป็นอย่างนี้เป็นประเทศญี่ปุ่นเขาท่านนั้นเย็นท่านนี้เย็นอะไรเขียนลงไปแล้วเนี่ยเงินแต่ละประเทศก็เลยพากันเขียนบทลายต่างๆกันแต่เลขนี่ให้มันรู้เรื่องกันมันแต่ละใช้ที่จริงก็เอาจากที่ไหนเนาะมันกระดาษนี่มาทำเงินมาแลกเปลี่ยนกันได้ชื่อรถชื่อเรือชื่อบ้านชื่อซ่องชื่อสิ่งของชาติภายในบ้านอำนวยความสะดวกก็ได้ชื่ออยู่ชื่อกินก็ได้แลกกันวุ่นวายอยู่ในโลกนี่นี่ก็สมมติว่าเงินเนาะว่าฉันเลยสมมติรู้จักชายเลยปัญญาขั้นกลางรู้จักเงินรู้จักเก็บรู้จักชายมันที่มันเป็นอย่างนี้เราจะรู้ได้อย่างนี้ก็เรียกเป็นปัญญาขั้นกลางก็รู้จักวัตถุนี่ทำมาใช้เป็นประโยชน์เท่านั้นวันนี้การที่จะรู้จักวัตถุทั้งหลายเช่นรู้จักต้นไม้ล้นป้ายจะรู้จักในเบื้องต้นเป็นปัญญาสูงสุดเป็นปัญญาปรมัตถปรมีถ้าทำไรเราจะมีปัญญาชนิดนี้เกิดขึ้นในตนเข้าใจว่าต้นไม้มันเกิดมาจากไหนต้นไม้ทุกชนิดมันจะเกิดมาอย่างไรมันเกิดมาแต่ที่ไหนมันไปอยู่กับอะไรจึงใหญ่จึงโตจะเจริญขึ้นมาได้มันกินอะไรต้นไม้เนี่ยมันกินดินหรือกินปุ๋ยหรือกินน้ำหรือนี่มันจะขึ้นนี่ปัญญาขั้นสูงเฉลียนรู้เรื่องอย่างนี้อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆเจริญขึ้นมาเรื่อยต้นใหม่มันเจริญขึ้นมามันไม่เที่ยงเลยนะมนุษย์จักมันไม่เที่ยงมันต่อสู้กับแดดกับร้อนกับอากาศดินฟ้าอากาศมันก็ทนทุกข์เหมือนกันมันสู้วะเนี่ยจนมันเท่ามันแก่ชรุดชุดโทมใบมันร่วงออกไปกิ่งมันหักผุพังเปลือกมันออกแต่คัมภีร์มันพังลงไปแต่แก่นยืนต้นล่มลงไปตายลงไปนี่ถ้าเรียนต้นไม้จะเรียนเรื่องอย่างนี้ต้นไม้ทุกชนิดที่มีในโลกนี่มันจะเริ่มมันเกิดมาอย่างไรแล้วมันใหญ่โตมันอย่างไรแปรปรวนไปอย่างไรที่สุดของมันไปที่ไหนถ้าเรียนนี่ปัญญาขั้นสูงจะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้บัดนี้ต้นไม้ทุกชนิดไม่ต้องไล่ชื่อมันละมันมากมายกายกองพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็ดีพืชต่างๆที่ตั้งชื่อมันขึ้นมาในโลกเนี่ยมันเกิดมาอย่างไรมันเพาะปลูกอย่างไรเอามาทำประโยชน์อะไรเราทำอยู่ทำกินผลไม้ต่างๆปลูกขึ้นมาแล้วได้ผลไม้ขึ้นมาแล้วมันออกดอกออกผลมีผลมาแล้วมันสุกแล้วมาขายเอาเงินเอาทองเอามาอยู่มากินเลี้ยงร่างกายเอาไว้นี่มันเป็นอย่างนี้เหมือนกับปลูกข้าวในนาก็เหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเริ่มจะปลูกข้าวมันปลูกด้วยอะไรมันปลูกด้วยพื้นที่ทุ่งนาทำอะไรถ้ามันหวานกล้าอะไรมาปลูกขึ้นมามันใหญ่ขึ้นมารักษาดูแลมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดมาจนมันแก่ขึ้นมามีรวงมีเม็ดขึ้นมาจนมันถึงร่วงโรยจนเหลืองจนแห้งลงไปถึงที่สุดมันเป็นอย่างนี้โอ้มันเป็นอย่างนี้ปัญญาที่สูงจะรู้เรื่องอย่างนี้และเข้าใจเอาไว้อยู่ไว้กินอันนี้ต้นไม้ทุกชนิดและพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกชนิดเนี่ยเขาเป็นไปอย่างไรเขาเกิดขึ้นมาแปรปรวนอย่างไรสุดท้ายเขาไปที่ไหนกันอันนี้เรามาศึกษาเรื่องสมมุติเพราะเราหลงสมมุติกันแล้วเนี่ยมันยังไม่เข้าใจเนี่ยเรื่องหลงสมมุติกันแล้วมาเรียนทุกอย่างวันนี้มันมีมากมายกายกองที่ต้นไม้ทั้งหลายต้นไม้ที่ใช้งานแข็งแรงทำทูทำเตียงไม่ได้ก็มีต้นไม้มันใช้งานได้ก็มีมันก็เลยหวงแหนกันเป็นป่าเป็นดงอยู่ในบ้านในเมืองทุกวันนี้จับกันพิษเถียงกันตัดต้นไม้ก็ได้จะฆ่ากันตายก็มีเพราะอะไรมันเพราะหลงธรรมดาเห็นมาเขาตัดต้นไม้ใหญ่ๆไม่ซักก็ดีไม่ยางก็ดีไม่พยุงก็ดีไม่อะไรมีคุณค่าเขาไปตัดในป่าในเขานี่มีพวกนี่ก็รักษาต้นไม้ไปเลยพวกหนึ่งก็ไปลักตัด
แต่พบกันก็ยิงกันตายเลยทีเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้จะทำยังไงเนาะเรียนมันไม่เข้าใจกันมันเป็นอย่างนี้แหละในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เราจะเรียนมดเรียนเข้าใจให้รู้จักว่าอนุปาริณนะกับสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณของแล้วก็เรียนศึกษาบ้านก็ดีก็ศึกษาว่าบ้านสร้างขึ้นมาด้วยอะไรมาด้วยปูนด้วยหินด้วยชายอย่างไรมาด้วยเหล็กอย่างไรมาด้วยพลาสติกยังเครื่องมุงมันมีอะไรบ้างเรามาเรียนมาเรียนศึกษาบ้านก็ดีศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นมันเอาอะไรมาทำมันจะทำบ้านก็ดีทำรถก็เหมือนกันรถนี่มันมีอะไรอยู่ในของมันมีทั้งน้ำมีทั้งไฟมีทั้งสายไฟมีทั้งเหล็กมีทั้งอยู่ด้วยกันมีทั้งธาตุดินคือเหล็กเข้าใจไหมเหล็กเอามาทำธาตุไฟก็มีต้องมีไฟธาตุน้ำก็ต้องมีหม้อน้ำธาตุลมก็มีพัดลมเป่าก็เรียนก็จะเข้าใจโอ้รถมันกระทำด้วยของอย่างนี้ของอย่างนี้มันนั่งไปมันก็เก่าแข็งขามันก็ลดกันเลยมันก็สลบชุดโทรมผุพังลงไปพังลงไปหาแต่สภาวะที่เดิมมันนี่เป็นปาริณกสังขารมันนะมันวันนี้เรามาคิดดูรูปนี้เรามาคิดดูตามมันอนุปาริณกสังขารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราดูบ้านช่องวันนี้ตึกบ้านมันช่องห้วยหนองคลองบึงก็ขุดรอบกันมันเล็กๆเกิดมันใหญ่ขึ้นมันไม่แน่นอนในตลอดอย่างนี้นะห้วยหนองก็อยู่คลองก็ดีบึงก็ดีแม่น้ำก็เหมือนกันน้ำก็ซอกผุพังใหญ่ขึ้นมาบ้างเพราะนี่แคบที่นี่ใหญ่มันเที่ยงไหมเราดูมันไม่เที่ยงเลยมันเป็นอย่างนี้นะมันสู้กันอย่างนี้ก็เป็นทุกข์แล้วมันไม่มีของใครหรอกมันแม่น้ำก็ได้แม่น้ำแล้วก็กั้นกันประเทศนั่นประเทศนี่หวงแหนกันเดี๋ยวชายแดนแม่น้ำก็จะว่าแม่น้ำโคตรไปที่นี่แม่น้ำโคตรไปทั้งนี่แบ่งกันไม่เป็นกับปืนยิงกันตายตำรวจยิงกันตายเขาไม่รู้เรื่องแบ่งแผ่นดินก็ไม่เป็นแผ่นดินก็โอ้ยมันก็อยู่ของมันจะเลยแย่งกันระบาดจะทำยังไงแผ่นดินก็เป็นสมมติมันอยู่ของมันแต่เรายังไม่เกิดแผ่นดินภูเขาก็เหมือนกันเพราะอะไรเราหลงกันในโลกนี่เรียกว่าเรียนแต่ทั้งโลกไม่เรียนธรรมะไม่เรียนของจริงก็เลยหลงโลกเป็นธรรมดาเราหลงนี่เราหลงสมมุตินี่จะทำยังไงกันจะสร้างสติปัญญาเรานั้นให้เฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวได้ยังไงนี่จะเข้าใจนี่อนุปาทินกสังขารมันจะไปตั้งอยู่สร้างอยู่ประเทศไหนตึกรามบ้านช่องก็ดีรถเรือก็ดีสิ่งของใช้ต่างๆถ้าไม่ย้ายไม่ขนไปที่อื่นมันก็พังอยู่ที่นั่นนะมันอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ของมันภูเขาก็ดีมันอยู่ประเทศไหนมันไปผุพังไปขุดมันโอ้ไปขุดภูเขาหิมะมันเต็มอยู่ของภูเขาทีนี้มันอยู่ของมันก็จะไปทำอะไรให้มันมันเป็นมันอยู่ของมันมันสมมติขึ้นมาเป็นภูเขาเราก็เรียกภูเขาภูเขามีอะไรบ้างอยู่ในนั้นมีน้ำหรือมีหินหรือมีแก้วหรือมีวัตถุอะไรต่างๆอยู่ในที่นั้นที่เรามาใช้กันเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องสมมติเราจะเรียนสมมติวันนี้เรียนสมมติเพื่อจะให้เข้าใจในสมมติไม่ได้เข้าใจมากเข้าใจน้อยก็ยังดีกว่าคนไม่เข้าใจเลยมันพอเราหลงแล้วเนี่ยหลงทั้งบ้านทั้งช่องทั้งรถทั้งเรือทั้งของใช้สอยต่างๆให้เราเพิขึ้นมาในโลกนี่นะอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาเพิมาด้วยอะไรให้เป็นนี่ของที่มันเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้โดยตนเองวิ่งไม่เป็นด้วยตนเองมันเรียกว่าอนุปาทินกสังขารอันนี้รวมแต่ต้นไม้ภูเขารถเรือนตึกรามมันซ่องห้วยหนองของบึงวัตถุธาตุทั้งหลายอยู่ในโลกเลยเขาเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้โดยตนเองไปด้วยตนเองไม่เป็นจึงสรุปลงไปโอ้นี่มันเป็นสมมุติอันหนึ่งเราก็มาคิดกันเนี่ยเมื่อเรามาคิดกันนี้เราจะรู้ให้ลึกซึ้งลงไปในเข้าใจสิ่งนี้ได้ยังไงเป็นอย่างนี้ต้นไม้นี่เขาสมมุติอะไรสมมติมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เที่ยงแปรปรวนไปอยู่นี่จนถึงมันแตกหักพังมา
อันผุลงไปอยู่ในพื้นดินโอ้มันกินดินต้นไม้กินน้ำมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็เท่าแก่ชรานะก็พังลงเป็นดินมันอย่างเดิมอันนี้ว่ามันเป็นของเดิมเป็นอะไรสิ่งของต้นไม้ภูเขาก็เหมือนกันมันอยู่อย่างนี้เราไปพังมันนึงมันก็กองมันเอาไปไว้ที่ไหนมันก็เป็นหินเป็นดินอย่างเดิมมันว่าเราไปเป็นแร่เป็นอะไรเราแปรผันเป็นเหล็กเป็นทองเป็นเงินเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็เป็นตามเรื่องของเขาอยู่อย่างนั้นตึกก็ดีตึกลานบ้านช่องของเราในสร้างมาอยู่โน้นอยู่ประเทศไหนไกลๆสร้างสวยเป็นไงหรือไม่สวยก็ดีมันไม่ได้ย้ายไปที่ไหนมันก็ผุพังลงมันลงไปไหนล่ะมันลงไปไหนมันก็ลงไปดินอย่างเดิมมันเล็กมันก็เปื่อยผุพังเกิดสนิมลงไปเนี่ยเกิดลงไปอยู่ที่เดิมของเขาเนี่ยมันกลับไปที่เดิมเรามาศึกษามันศึกษาแร่ธาตุทั้งหลายเนี่ยเข้าไปที่เดิมของเขาสุดท้ายแล้วพอมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันต่อสู้อยู่ก็คือทุกข์มันก็ไม่ใช่ของใครมันมีอิสระของมันที่จะผูกพันไปตามธรรมชาติทั้งนั้นเราคิดดูรถก็ดีเรือก็ดีเครื่องบินก็ดีของใช้ก็ดีต่างๆมีเยอะแยะเลยเนี่ยเรานับไม่ไหวซะแล้วนะวัตถุที่ผีออกมาตั้งชื่อเป็นต่างๆไม่ว่าพลาสติกไม่ว่าสแตนเลสไม่ว่าเหล็กไม่ว่าทองไม่ว่าอะไรไม่ว่าเงินเอ๊มันพันละนาไม่ไหวแล้วเนี่ยสร้างไปหลายปีได้ยิ่งออกแบบหลายอย่างทั้งแท่งกับวัตถุอันเดียวนั่นอันทองก็ดีทำไปหลายลูกเงินก็ดีทำไปหลายลูกอย่างนี้สแตนเลสก็ดีเหล็กก็ดีพลาสติกก็ดีทำออกเป็นหลายแบบเราเลยสมมุติตามชื่อมันไปอย่างนั้นเนี่ยชื่อมันไปขึ้นมามันก็เราออกชื่อรถเนี่ยรถมีหลายยี่ห้อแท้ๆก็ทำด้วยเหล็กเหมือนกันนั่นนะก็มีน้ำมีไฟมีลมเหมือนกันนะแต่แล้วยี่ห้ออะไรก็เลยใส่ยี่ห้อสมมุติยี่ห้อมันเป็นธรรมดามันเอาไว้ทำไมล่ะสมมุติเอาไว้เรียกชื่อมันเรียกชื่อเพื่อจะให้มันถูกเพื่อจะใช้งานมันให้มันถูกเนี่ยให้ลองดูสิเรามาคิดดูกันบ้านก็เหมือนกันบ้านทรงนั่นทรงนี่มันก็ทำด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายด้วยเหล็กกันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นทรงนั่นทรงนี่กันธรรมดามันพังอยู่ที่อื่นทำอยู่ที่ไหนมันยากเลยมันก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ไปไหนแหละมันจะแปรปรวนไปรูปแบบไหนไม่ก็ไปอยู่ที่เดิมมันให้ปัญญาขั้นสูงจะรู้จักมันกับเงินของพวกเราที่เราใช้เราใช้อยู่นี้เรามาคิดดูด้วยมันเงินมันมาจากไหนเงินกระดาษที่เราใช้มาจากอะไรเราเรียนอย่างนี้เรื่องเงินเหรียญเป็นเหรียญบาทเหรียญ5บาท10บาทเนี่ยนะว่าเอาแร่มุนแฟมแร่มุนแฟมเอามาจากที่ไหนล่ะเอามาจากที่ไหนล่ะเอามาจากภูเขาไหนแร่มุนแฟมมาถึงโรงงานอะไรถลุงออกมาแล้วถลุงออกมาแล้วเราเอาไปทำเงินที่ไหนไปกองกระสาบกองกระสาบใช้เครื่องมือทำอะไรทำเงิน

ันแต่มันเป็นประโยชน์เรารู้จักกระดานมันจะมาจากที่ไหนที่แรกมาจากต้นไผ่วะต้นไผ่วะมันทำกระดานดีเยื่อกระดานที่ต้นยูคาลิปตัสมันเขาทำอยู่ที่ไหนกระดานในรถใช้กันอยู่ทุกวันเมืองไทยทำยังไม่เป็นเลยยังไปขอซื้อประเทศอังกฤษพุ่นโอ้ยยังไปซื้อกระดาษเขาพุ่นละวันเลยเราก็ยังทำไม่เป็นทำกระดานซื้อกระดาษเขามาแล้วกระดานมันจะเกิดมาจากไหนมันจะเกิดมาจากต้นไผ่ต้นไผ่มันกินอะไรมันกินดินกินน้ำเป็นแบบมันขึ้นมามันขึ้นมาเป็นหน่อเป็นต้นขึ้นมาแล้วมาเข้าโรงงานมันทำงานมาทำกระดาษทำกระดาษเป็นแผ่นเดี๋ยวยังไม่มีลายก็ซื้อของไม่ได้อีกแหละทำมาทำลวดลายซะก่อนเงินประเทศนั้นประเทศนี้ทำลายอย่างนั้นนี่กว่ามันปลอมมาสันเนอพอได้เงินปลอมมาสันเอาบัดนี้เงินมันปลอมอีกแล้วบัดนี้ทำลวดลายละใบเท่าไหร่ใบสิบหรือใบยี่สิบใบละ50ใบละ100ใบละ500ใบละ1,000ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเอามันใช้ตามสมมุติที่สมมุติขึ้นมานะมันมีมากๆเอาไปซื้อรถซื้อเรือซื้อเครื่องบินก็ได้ซื้อบ้านซื้อช่องซื้อของใช้อำนวยความสะดวกถือเข้าบุญนะศูนย์การค้ามันไปซื้อไหนก็ได้ใช้งานมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์แล้วก็ว่าเป็นของเราละทุกคนว่าเป็นเงินเราเงินของเราเงินของเราเราพูดกันอย่างนี้ถ้าเรามาดูแล้วว่าใช่ไปใช่ไปมันขาดไอ้มันเก่ามันเก่ามันค่ำค่าชรุดชุดโทรมเนาะใช่ไปใช่มันขาดที่บัดเนี่ยมันขาดเราไปซื้อของไม่ได้เนี่ยซื้อของไม่ได้เนี่ยเข้าหุ้นธนาคารชาติมันซื้อของไม่ได้ยังไม่เก่าเท่าไหร่ธนาคารชาติเข้าไปตัดเอาขยี้ใส่กระสอบเอาไปทิ่มไปเผาวะเนี่ยเขาเริ่มหายไปไหนหลังนั้นหายจ้อยเลยทีเดียวถ้าไม่เชื่อผู้เทศลองดูผู้คนก็ว่าเป็นของเราเขียนชื่อใส่ลองดูด้วยไพละพันเลยฉันชื่อเราย่อๆไว้นั้นนะมันจะคืนมาหาตนเองไม่มันเข้าแมคโครโรตัสโรบินสันเหรอซื้อส่วนการค้าซื้อรถซื้อเรือมันคืนมาไหมไม่คืนมาเลยใบนั้นผู้เห็นสักทีเลยไปมันหายจ้อยไม่ทราบจนมันหายจ้อยคุณนะว่าเก่าแล้วเขาแบ่งชาติเขาแบ่งชาติเขาไปตัดใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดทิ้งแล้วมันเอาเครื่องขยี้ทิ้งแล้วเป็นผงเลยเอาไปเผาไฟนั่นแหละไปที่เดิมเราเรียกกันเผาไฟแล้วเป็นฝนลงพื้นดินอีกแล้วนี่เป็นอย่างนี้แหละเรียนให้รู้ถึงความลึกซึ้งของมันจะรู้จักชายเป็นจังหวะเรียนปัญญาเรียนเรื่องเงินปัญญาขั้นต้นของคนดูเงินก็เหมือนกับเด็กกำลังขานเรียกว่าสัญญานี่นะปัญญาบารมีเนี่ยเหมือนกับสัญญาปัญญาเหมือนกับเด็กกำลังขานกำลังนั่งเรามีเงินเหรียญให้มันไปวางไว้มันเห็นว่ามันขาวๆเฉยๆมันก็อยากได้มันก็ขานไปเด็กขานไปแล้วก็จับมาถูนั่นเล่นถูนี่เล่นก็อมหัวอมเข้าปากบ้างแต่มันไม่รู้ว่าเงินนั้นเอาไปทำอะไรแล้วมีประโยชน์อะไรเราไม่รู้ก็เรียกว่าเห็นเฉยๆไม่รู้จักคนเห็นเฉยๆนั้นยังไม่รู้จักว่ามันเป็นอะไรนี่เรียกว่าสัญญาปัญญาบางต้นเรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีบัดนี้นี่เป็นเงินนะเงินนะเก็บไว้ได้มากเลยซื้อของได้นะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถซื้อเรือซื้อเครื่องใช้อำนวยความสะดวกได้นะมันเป็นเงินประสันเงินเหรียญ5บาท10บาทมามันเงินที่เราไปเห็นก็เหมือนกันมันเด็กมันเห็นต้นไม้ก็ไม่รู้จักอะไรนะแต่เป็นสัญญาถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้นไม้ชนิดนั้นชนิดนี้เอาไปทำประโยชน์ได้นะไม่ไปสร้างบ้านสร้างช่องได้จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เป็นประโยชน์ใช้สอยก็รู้จักแค่นี้หนึ่งแต่ไม่รู้จักต้นไม้นั้นมันมาอย่างไรก็เหมือนเงินของเราเนี่ยเงินเนี่ยเราไม่รู้จักตั้งแต่ต้นไผ่มันเงินที่กระดาษนั่งได้กล่าวมานั้นว่าต้นไผ่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเป็นหน่อออกมามันกินน้ำกินดินมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นไผ่แล้วมันเข้าโรงงานก็มาทำกระดาษทำกระดาษก็มาพิมพ์เอาสีพิมพ์มาเนี่ยสีต่างๆพิมพ์แล้วเป็นลวดลาย

0: แล้วเป็นเงินใบราคาเท่านั้นเท่านี้ตามคุณค่าของมันโอ้มันเป็นนี่ใบน้อยน้อยใบละพันก็ดีใบน้อยน้อยเอาไปซื้อของได้เนี่ยเก็บไว้มากๆซื้อรถก็ได้ซื้อบ้านก็ได้ซื้อเรือซื้อเครื่องบินก็ได้เก็บไว้มากๆเป็นอย่างนี้เลยเอาไปใช้เป็นประโยชน์มันผู้ใหญ่มันผู้ใหญ่รู้จักเก็บเงินรู้จักใช้เงินเขาเรียกว่าปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถปรมีนี่พันรู้ว่าตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาแต่ต้นไผ่มาเข้าโรงงานมาเป็นกระดาษแล้วก็มาพิมพ์เป็นเงินใช้ไปใช้ไปที่สุดมันแตกสลายมันผุพังลงไปเป็นพื้นดินอย่างเดิมนี่ปัญญาปรมัตถปรมีรู้แจ้งเห็นจริงว่าโอ้เงินเราใช่อยู่มันเอามาจากต้นไผ่โอ้มันอย่างไรเนาะใช่ไผ่ใช่ไผ่ไม่ใช่ของใครแต่เป็นของที่แลกเปลี่ยนกันอยู่ชั่วระยะมันอยู่กับเราเท่านั้นเองมันไปมันหนีไปแล้วหายจ้อยเลยวันเออเข้าใจแล้วปานนี้เข้าใจแจ้งชัดเกิดมาแล้วไม่เที่ยงมันแตกสลายไม่ใช่ของใครสักคนเดียวเลยเงินนั้นนะไม่มีสิ่งของใครมันซื้อของกันแลกกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นสมมติขึ้นมาแล้วนี่แบบนี้เราก็มาเรียนเพื่อให้รู้จักสมมุตินั่นนี่มันนะเพื่อจิตใจของเราจึงจะไม่วุ่นวายจิตใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นนี่เรียนให้มีปัญญาขั้นสูงนั่นแหละในท่นั้นจึงเรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถบารมีอันนี้พระรีเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งเห็นจริงตั้งแต่เริ่มต้นมันจนมาแปรปรวนทนต่อทุกข์และแตกสลายถึงที่สุดมันกลับสภาวะที่เดิมของเขาอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของปัญญาขั้นสูงวันนี้เราวกเข้ามาหาสังขารอุปาริณกสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองเหมือนมนุษย์เราเนี่ยชาติใดภาษาใดก็ตามอยู่ในโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วและสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันอยู่บนบกอยู่ในน้ำก็เหมือนกันโอ้สัตว์ต่างๆอยู่ในน้ำเนี่ยมันหลายชนิดเลยอยู่ในทะเลนี่มันวันนี้สัตว์อยู่บนบกก็หลายชนิดเหมือนกันน่ะตั้งแต่ตัวใหญ่เท่าช้างแล้วก็มีขามากบ้างขาน้อยบ้างสี่ขาบ้างสองขาบ้างไม่มีขาก็มีเลื่อยอยู่ตามพื้นดินนี่โอ้อยู่ในโลกนี่นะในพื้นดินเนี่ยมันไปด้วยตนเองได้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นอย่างนี้ไปด้วยตนเองเขาเรียกว่าอุปาทินกสังขารมนุษย์เราก็เหมือนกันชาติใดภาษาใดอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดประเทศไหนนี่โอ้ตั้งแต่ที่แรกถือว่าเป็นคนนะเนี่ยเป็นสัตว์เราว่ามันสัตว์มันนี่มันเด็กเล็กๆนี่มันไม่รู้มันตัวอะไรเนี่ยมันไม่รู้จักน้องเด็กมันรู้จักว่าเป็นสิ่งนั้นมันอาจจะไปจับเห็นงูมันก็จะไปจับก็ได้เด็กเล็กๆมันไม่รู้จักเห็นสัตว์เล็กๆเห็นอันนั้นอันนี้เห็นหมูเห็นหมาเห็นแมวเห็นอะไรต่างๆมันก็จะไปจับรู้จักว่ามันอยู่แค่นั้นก็เรียกปัญญาบารมีรู้จักว่าเป็นคนนะเนี่ยเขาเรียกว่าคนประเทศนั้นประเทศนี้เท่านั้นเรียกว่าปัญญาบารมีวันนี้คนมาเห็นคนคนนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นคนชาตินั้นชาตินี่ภาษานั้นภาษานี่อย่างนี้รู้ภาษากันคนเรานี่อยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มีประโยชน์ทำรถทำเรือทำเครื่องบินทำเครื่องใช้เครื่องสอยก่อบ้านก่อช่องก็ดีทำถนนหนทางทำสะพานข้ามน้ำไปอะไรต่างๆนี่พวกนี้มันรู้จักใช้จักสอยรู้จักประโยชน์ในชีวิตทำอยู่ทำบ้านทำช่องอยู่นี่รู้จักมันเนี่ยรู้จักอยู่พักผ้าใส่ได้แค่นี้ว่าได้แค่นี้ก็เรียกว่าปัญญาอุปปารมียังไม่ได้ปรมัตถปรมีปัญญาปรมัตถปรมีนะมันยังค้นคั่วหารากเง่าข้อมูลมันเกิดมาจากไหนคนเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากพ่อจากแม่อย่างไรพ่อแม่เขาเกิดมาแต่ที่ไหนเราคุ้นคั่วเราเนี่ยพ่อแม่เกิดมาจากไหนปู่ย่าตายายจนมาเรามีลูกมีหลานเกิดขึ้นมาต่อกันมาเรื่อยๆมันพวกเราเนี่ยรู้นี่ปัญญาขั้นสูงจะรู้แต่ปัญญาขั้นไม่สูงก็ไม่รู้จักปัญญาขั้นกลางรู้จักว่าคนเยอะว่าแต่เป็นคนนะคนนั่นคนนี้สมมติว่าอย่างนั้นอย่างนี้สมมติชื่อภาษาอย่างนั้นอย่างนี้ สมมุติชื่อเราก็ยังหลงชื่อตนเองเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเอาไม่สมมุติเรียกกันถ้าไม่สมมุติชื่อมันเรียกกันไม่ถูกเข้าใจมั้ยบางทีมันชื่อเดียวกันก็มีคนเราเนี่ยมันจะเนี่ยนามสกุลเดียวกันก็มีเนี่ยสมมุติขึ้นมาอีกละนามสกุลก็ดีเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นมันสมมุติสมมุติเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเนี่ยเอ้าปู่ย่าตายายสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเลยเนี่ยเรื่องสมมุติเอ้าเราวันนี้เป็นเรื่องสมมุติกันละวันนี้เอาจะเราหลงสมมุติยังไงวันนี้จะหลงชื่อเจ้าของหมดหรือจะหลงว่าปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหล่อนของเราหมดมันเอาคิดดูดีๆนะวันนี้อันนี้ก็เลยรู้จักว่าสมมุติกันสมมุติกันเออนี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหล่อนเออสมมุติขึ้นมาเรียกมันเรียกกันสมมุติว่าผู้หญิงผู้ชายมันนี่ก็สมมุติอันนี้สมมติหน้าที่การงานอะไรต่างๆสมมุติเรียนหนังสือก็ดีเป็นตำรวจทหารนะท่านทหารก็ดีในสิบในจ่าในร้อยในพันในพลสมมุติเลยมันสมมุติขึ้นมาเห็นบอกว่าสมมุติเป็นรัฐบาลเป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเราสมมุติเกิดขึ้นมาจนเป็นพระราชามหากษัตริย์สมมุติขึ้นมาอย่างสมมุติขึ้นมาเป็นอะไรลูกพอรู้จักสมมุติเรื่องนี้คุยกันแล้วปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองสมมุติเป็นพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้ก็เหมือนกันกับสมมุติเหมือนกันเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเอาสมมุติให้หมดเอาบัดนี้เรียนมาเรียนสมมุติถ้าเรียนสมมุติมันคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเอาสมมุติไปเรียกกันมันเป็นอย่างนี้เราได้แค่นี้เองมันวันนี้มาเห็นสมมุติสมมุติว่าเป็นโรคภัยก็เก็บนานาต่างๆอยู่ในร่างกายก็สมมุติอีกแหละมีอะไรก็เป็นโรคภัยไข้เก็บหมดทุกสิ้นส่วนร่างกายนี่เป็นนี้สมมุติว่าตั้งแต่เป็นเด็กสมมุติว่ามาถึงนักเด็กนักเรียนมาถึงหนุ่มสาวท่ามกลางคนสมมุติมาเท่าว่าแก่สมมุติว่าตายนี้จากกันก็เป็นสมมุติทั้งนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เรามาศึกษาให้ดีกันสมมุติเนี่ยปัญญารู้แค่นี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถปรมีเนี่ยเพิ่นค้นคั่วให้รู้จักรากเหง้าข้อมูลตั้งแต่คนเราจะเกิดมาตั้งแต่มันเกิดมาอย่างไรมันมีกรรมอะไรมันยึดมั่นถือมั่นอะไรทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพระพุทธองค์ค้นคั่วด้วยสติปัญญาของพระองค์รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุดลงไปได้เกิดขึ้นมาชาติใดพบใดก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันพระองค์ค้นพบมีสติปัญญารู้มันเกิดมาด้วยอำนาจของกรรมเกิดมาด้วยจิตตวิญญาณยึดกรรมทำให้สัตว์โลกเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยมีพ่อมีแม่เกิดขึ้นเกิดกับพ่อกับแม่มันเกิดมาเกิดตั้งแต่เล็กมันเกิดมาอย่างนี้แหละจนออกคลอดออกมาแล้วมันมันเป็นเด็กนี่มันไม่เที่ยงมาเป็นเด็กนักเรียนมันเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดขึ้นมาถึงเท่าถึงแก่เกิดขึ้นชราภาพที่สุดก็ล่วงลับดับตายจากกันไปมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรนี่มันจึงเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงอยู่ก็ทนทุกข์ทรมานนะก็เป็นอนัตตาไม่มีใครจะควบคุมดูแลตนเองให้ได้สมหวังสักคนเดียวในโลกนี่สิ่งที่เราปรารถนาสมหวังนั้นมันไม่มีแล้วบัดนี้แต่ร่างกายของเรามันก็ยังผิดหวังมีใครอยากได้สมหวังบ้างไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่มีเกิดขึ้นมาแต่เล็กอยากเล็กอยู่มันก็ไม่เล็กมันก็เป็นเด็กใหญ่ขึ้นมาถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่อยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าถึงกลางคนอยากอยู่แค่นี้แหละ40-50 ปีมันก็ไม่อยู่มันก็60-70ขึ้นไปเรื่อยมาเท่ามาแก่ไม่ฟังใครทั้งนั้นไม่อยากเก็บอยากป่วยไม่อยากเป็นโรคภัยใครเก็บมันก็มีโรคภัยใครเก็บเกิดขึ้นไม่ฟังใครทั้งนั้นเลยทีเดียวมันมีอิสระเนี่ยมีหน้าที่ของมันเป็นสุดท้ายเราจะทำยังไงไม่อยากแก่ก็แก่ไม่อยากเก็บก็เก็บไม่มีหมอรักษาเลยป่ะเนี่ยเอาไปมาหมอก็ตายเหมือนกันสุดท้ายคนที่ไม่เป็นหมอมันก็ตายมันเท่ามันแก่ชรุดชุดโทรมหรอไม่มีโรคภัยใครเก็บ นี่ที่สุดของสัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนกันตั้งแต่ช้างก็ได้หมูหมาเป็ดไก่ช้างโคกระบือสัตว์โลกทั้งหลายนั่นหมดปวกอะไรต่างๆมีปีกไม่มีปีกมีขาไม่มีขาก็ดีขามากขาน้อยก็ดีเป็นไปเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์นี่เป็นอย่างนี้แหละนี่เกิดขึ้นมาก็มีแก่มีเก็บมีตายเหมือนกันหมดสัตว์ทั้งหลายก็ดีเอ้าเราจะว่ายังไงเนี่ยเราจะมีปัญญารู้อย่างนี้แล้วก็จะค้นคั่วกันนะปัญญาปรมัตถปรมีนี่มาตรงนี้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งสมมุติมันเป็นสมมุติสัตว์แต่ละอย่างสมมุติชื่อมันเพื่อเรียกท่านคนเราก็เลยสมมุติชื่อไว้ตั้งชื่อไว้เรียกกันเท่านั้นมันเป็นอย่างนี้เลยแต่มันเหมือนกันหมดไหมสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่เคลื่อนไหวไปมาได้เนี่ยเขามีขันห้าเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยไม่มีขามันก็มีขันห้าเหมือนกันมันไปได้อยู่มีขาขาเป็นสมมุติเฉยๆนั่นมีขามากมันก็สมมุติไม่มีขาก็มันก็สมมุติเหมือนกันมีสองขาสี่ขาก็มันเหมือนกันมันมีขันห้าเหมือนกันสร้างมาโคกระเบือก็มีเกิดขึ้นมาเหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์สู้เหมือนกันมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันครับมีทั้งที่สุดควบคุมดูแลตนเองไม่ได้เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายคนนี้เขาก็เป็นเหมือนอย่างพวกเรามันเป็นอย่างนี้พวกเราก็เหมือนกันนะไม่มีทางไปแล้วมีทางหลีกจะไปไหนแล้วนะเกิดมาแล้วเนี่ยถ้ามีแก่เก็บตายเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดาของเขาเขาก็จะไปสู่ที่เดิมพวกเรามันมีธาตุสี่คุยกันแล้วเราก็พูดกันแล้วเมื่อกี้นี่อย่างโคมีกายโยกายของเรานี่แหละพันวะเราก็ว่าของเรานั่นแหละไม่ฟังคำเราใช่แล้วนะเราจึงมาเรียนเรื่องสมมุติเพื่อให้รู้เพื่อให้ผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นของเราว่าเป็นของเราจริงๆนะเราก็จะดูแลมันมาแต่เล็กแต่น้อยจนใหญ่จนเท่าจนแก่ประคับประงมมันอยู่นี่แหละด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่มันไม่ฟังคำสอนของเราดูมันเหมือนคนอื่นเป็นเชิงเรียกว่านัตตาร่างกายนี่เป็นแค่นี้จิตใจของเราที่ดูแลร่างกายนี่เขาทุกข์มากเลยทีเดียวเขาดูแลร่างกายพอเขาทุกข์กับรูปร่างกายจิตใจจึงเป็นทุกข์กายแล้วก็มาทุกข์ใจขึ้นมากายนี่มันเป็นทุกข์อยู่แน่นอนเราเกิดขึ้นมาชาติไหนมันก็จะทุกข์อยู่อย่างเดิมอยู่แน่นอนทีเดียวเลยจ้ะมันนี่ใครเป็นคนทุกข์จริงๆใจเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กับร่างกายก็เรียนที่เรียนของจริงเรียนสัจธรรมได้ใจให้รู้โอ้รูปร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ออกมาแล้วก็สู้กับแดดกับลมกับโรคภัยไข้เจ็บมาถึงเท่าทั้งแก่เนี่ยสู้มาจนพันมาไปเกิดอยู่หลายปีเท่าใดก็ยิ่งทุกข์หลายปีแล้วทุกมาหลายปีได้ร้อยปีเป็นร้อยกว่าปีนะโอ้ทุกไปถึงร้อยกว่าปีเป็นธรรมดามันจะทำยังไงเราอยากให้อยู่นานๆมันจะอยู่ได้ไหมมันไม่ฟังใครเสียแล้วท่านก็เลยมาเรียนเรื่องอย่างนี้แหละเพื่อจะให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราก็จะได้แก้ไขมันแก้ไขที่ใจไม่ให้ใจของเรานี่เป็นทุกข์กับรูปร่างกายจะทำอย่างไรจิตใจของเราจะมีสติปัญญารู้รูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่เรากำลังศึกษากำลังเรียนกันอยู่นี่ปฏิบัติกันอยู่อยู่วัดใดอาวาสใดที่ไหนก็แล้วแต่ประเทศต่างๆนี่ก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาเขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลยก็เป็นเรื่องของเขาประเทศเรานี่มันศึกษาสัจธรรมของจริงนี่ว่าสภาวธรรมนี่เกิดแก่เก็บตายเป็นตามสภาวธรรมธรรมทิฏฐิตั้งอยู่อย่างนี้แหละเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วธรรมนิยามนิยมเกิดนิยมแก่นิยมตายอยู่อย่างนี้นะสภาวธรรมเป็นธรรมดาของมันนะตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันเป็นธรรมดาของมันอยู่ในปู่ย่าตายายของเราหายไปไหนนั่นเป็นนิจของพวกเราก็คือธรรมชาติธรรมดาเราก็จะสร้างสติปัญญาของพวกเราให้รู้เรื่องอย่างนี้มันจะกำปองคนที่มีบ้านอยู่นี่นะคนที่มีบ้านอยู่ต้องศึกษาบ้านของตนเองให้ดีหลังคารั่วก็อย่าไปทุกข์ใจจะหามาซ่อมเสียหน้าต่างประตูมันไม่ดีก็ซ่อม ้องน้ำไม่ดีก็ซ่อมพื้นไม่ดีก็ซ่อมมันสีมันไม่ดีก็ขัดเช็ดถูมันสกปรกมันไม่สะอาดดูแลมันไปอย่างนั้นมันเก่าค่ำค่าลงไปอย่าไปเสียใจกับมันเพราะเราควบคุมมันไม่ได้อันนี้เราวกเข้ามาดูร่างกายของเราเนี่ยยังคุมไม่ได้เลยทีเดียวเราจะไปคุมบ้านของเราได้ยังไงเป็นวัตถุเนี่ยมันคุมไม่ได้ไม่ให้พิจารณาอย่างนี้จะให้เกิดปัญญาที่แท้จริงที่จะรู้สัจธรรมของจริงตามธรรมชาติธรรมดาของสังขารเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาคิดดูนะคนจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะอ้วนจะผอมจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ดีอยู่ในโลกนี้เนี่ยนั่นเหมือนกันหมดเลยทีเดียวจึงเรียกว่าธรรมนี่เป็นของเก่าภาษาธรรมะไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็เป็นของเก่าเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาดูให้ดีๆนะดูตัวเรานี่แหละบัดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้ดูแลรักษามันไปเพื่อสร้างคุณงามความดีทําบุญทําทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาต้องอาศัยร่างกายวันนี้เรามาพิจารณาร่างกายให้รู้แจ้งเห็นจริงนะรูปขันธ์เราจะปลงจะวางได้ยังไงวันนี้ถ้าปลงวางได้มันจะพาให้เราพ้นทุกข์นะมันเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งเห็นจริงท่านก็วางทิ้งปล่อยวางทิ้งซะมันหมดอายุมันก็ทิ้งไปท่านไม่เลือกใหญ่ท่านก็พ้นทุกข์ไปพวกเรากำลังศึกษากำลังเรียนเพื่อต้องการพ้นทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหตุฉะนั้นการมารยาธรรมเรื่องปัญญาปารมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถปารมีมาแต่ต้นจนวสานนี้เรื่องสังขารก็ดีอนุปาณิยกสังขารสังขารไม่มีวิญญาณของมีต้นไม้ภูเขารถเรือนตึกลานบ้านช่องห้วยหนองคลองบึงวัตถุธาตุทั้งหลายนั้นก็ดีในมนุษย์ทั้งหลายของเราอยู่ในโลกนี้ก็ดีเนื้อสัตว์และสารทั้งหลายอุปาณิยกสังขารเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรน้อมไปนึกระลึกพินิจพิจารณาอุปนยโกน้อมเข้ามาพิจารณาเพื่อจะให้เกิดสติปัญญาก็จะบรรเทาความทุกข์ใจของพวกเรานั้นให้สบายขึ้นหรือว่าการสร้างสติปัญญาให้แก่กล้าการบรรยายธรรมาเขาเห็นเวลาพอสมควรเขาขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนั้นแค่นี้ต่อไปก็ขอให้อยู่ในความสงบ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:00
4: น. อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ผู้ว่าสตูลลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหา30ครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้กว่า10ปีความคืบหน้าเริ่มปักเสาคอนกรีต37ต้นนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่หมู่ที่3บ้านขอนคลานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนพร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และหารือแนวทางแก้ไขจากกรณีดังกล่าวประชาชนหมู่ที่3ตำบลขอนคลานจำนวนประมาณ30ครัวเรือนได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลเมื่อวันที่1เมษายน2567เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนมานานกว่า10ปีโดยจังหวัดสตูลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานและหน่วยงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยที่ผ่านมาชาวบ้านจะใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ชั่วคราวร่วมกันทำให้มีภาระค่าไฟฟ้าสูงเนื่องจากต้องแบ่งใช้หลายครัวเรือนโดยมีแนวทางดำเนินการด้านเอกสารเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อให้สามารถดำเนินการขอเลขที่บ้านถาวรและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำครัวเรือนได้ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แล้วปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตอันแรงขนาด8เมตรจำนวน37ต้นและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนสามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้อย่างทั่วถึงต่อไป
7: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
11: Please press 1.
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ Silent Scanตอนโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตงโรคราน้ำค้างพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชตระกูลแตงเช่นแตงกวาแตงโมเมลอนแคนตาลูปและฟักทองเป็นต้นโดยพบอาการของโรคบนใบที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อนแล้วขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบนอาการเริ่มแรกบนใบจะปรากฏแผลฉ่ำน้ำต่อมาแผลจะขยายตามกรอบของเส้นใบย่อยทำให้เห็นแผลเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆต่อมาแผลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในตอนเช้าที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยของเชื้อราซึ่งจะมีลักษณะเป็นขุยสีขาวถึงเทาตรงแผลบริเวณด้านใต้ใบหลังจากนั้นแผลจะค่อยๆขยายติดต่อกันเป็นแผลขนาดใหญ่และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือเทาดำหากอาการรุนแรงจะทำให้ใบเหลืองและแห้งตายทั้งต้นพืชที่เป็นโรคจะติดผลน้อยผลมีขนาดเล็กคุณภาพของผลลดลงหากเป็นโรคในระยะมีผลอ่อนจะทำให้ผลลีบเล็กและบิดเบี้ยวเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบด้วงเต่าแตงซึ่งเป็นตัวแพร่เชื้อราสาเหตุของโรคให้รีบกำจัดด้วยการจับมาทำลายหรือฉีดพ่นด้วยสารไดโนทีโฟแรน 10% SL อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเป็นต้นและหากยังพบการระบาดของโรคราน้ำค้างอยู่ให้เกษตรกรฉีดพ่นด้วยสารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคได้แก่แมนโคเซปและเมทาแล็กซิล M 64% และ 4% WG อัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือไซม็อกซานิลและฟาม็อกซาโดน 30% และ 22.5% WG อัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือแมนโคเซปและวาลิฟินาเลต 60% และ 6% WG อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือไดเมโทมอฟ 50% WG อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือแมนโคเซป 80% WG อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรโดยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบทุก 5-7 วันแปลงที่เป็นโรคควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำในตอนเย็นสำหรับแปลงที่พบการระบาดของโรคหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้เกษตรกรเก็บซากพืชไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกห้ามเผาในพื้นที่เกษตรและพื้นที่โล่งแจ้งเนื่องจากมีส่วนก่อให้เกิด PM 2.5 และไม่ควรปลูกพืชตระกูลแตงซ้ำควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนเพื่อเป็นการตัดวงจรของโรคสำหรับแนวทางการป้องกันในกรณีที่จะปลูกพืชตระกูลแตงเกษตรกรควรเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพและปราศจากโรคก่อนลงปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น50องศาเซลเซียสนาน 20-30 นาทีหรือคลุกเมล็ดด้วยสารเมทาแล็กซิล 35% DS อัตรา7 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1 กิโลกรัม แนะนำไม่ให้เกษตรกรปลูกพืชแน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้มีความชื้นสูงและหมั่นกำจัดวัชพืชเพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดีตลอดจนทำลายแหล่งอาศัยของด้วงเต่าแตงด้วยเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือน

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมาคมผู้ค้าเหล็กขานรับมติกมอยกเลิกการใช้เตาหลอมประเภท IF ผลิตเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ทำเสาคานในตึกสูงลุ้นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น30วันก่อนประกาศกฎกระทรวงนายประวิตรหอรุ่งเรืองกรรมการสมาคมการค้าเหล็กทรงยาวมาตรฐานเปิดเผยว่าทางสมาคมสนับสนุนมติของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอที่เห็นชอบแนวร่างการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีมติห้ามใช้เหล็กข้ออ้อยที่หลอมจากเตาหลอมประเภท IF หรือเตาหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้านำมาใช้เป็นส่วนประกอบสร้างเสาหรือคานของตึกสูงขณะที่เหล็กกลมทั่วไปยังสามารถผลิตได้แต่ต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพเหล็กให้ได้มาตรฐานด้วยเหล็กข้ออ้อยที่จะใช้สร้างตึกสูงต้องมาจากเตาหลอมแบบ EFหรือเตาอาร์คไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นเหล็กข้ออ้อยที่หลอมจาก BO หรือเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักโดยนำน้ำเหล็กดิบจากแร่เหล็กมาผสมกับเศษเหล็กและเป่าออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปเพื่อกำจัดคาร์บอนและสิ่งจปนเท่านั้นทั้งนี้สาเหตุเพราะเหล็กที่หลอมด้วยกระบวนการ IF หรือการหลอมเศษเหล็กเก่าเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นเหล็กเส้นก่อสร้างแม้จะมีจุดเด่นคือทำความร้อนได้เร็วและต้นทุนประหยัดแต่มีข้อจำกัดด้านการจำกัดสารเจือปนทำให้คุณภาพเหล็กขึ้นอยู่กับเกรดของเศษเหล็กที่นำมาใช้หากใช้เหล็กดีมาหลอมก็ได้เหล็กเส้นที่ดีแต่หากใช้เศษเหล็กคุณภาพต่ำมาหลอมก็จะได้เหล็กคุณภาพต่ำร่างมอกเหล็กฉบับใหม่ยังต้องประกาศรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนอีก30วันสมาคมผู้ค้าเหล็กขอขอบคุณกมอที่รับฟังความเห็นของเอกชนและก่อนหน้านี้ทาง10สมาคมผู้ค้าเหล็กได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กเป็นมติสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนทางสมาคมก็เป็นกำลังใจงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นผักสวนครัว
10: พี่เก่งพี่ก้อยเขาทำอะไรกันน่ะดูสิเขาขุ้ยดินแล้วก็เอาต้นไม้จิ้มลงไปในดิน
11: ก้าวแต้มรีบพูดซึ่งงงไปเลยขุ้ยดินจิ้มต้นไม
10: ้แล้วเขาเรียกอะไรล่ะ
11: พี่เก่งพี่ก้อยกำลังจะปลูกผักสวนครัวเขาต้องพรวนดินก่อนแล้วปลูกผักลงไป
12: ผักสวนครัวหมายถึงอะไรและเกี่ยวอะไรกับครัวด้วย
11: ผักสวนครัวหมายถึงพืชผักต่างๆที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านใช้ทำอาหาร
12: อ๋อพวกพริกโหระพาแตงกวาถั่วฝักยาวใช่ไหมจ๊ะ
11: ใช่แล้วผักพวกนี้ปลูกง่ายแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยบางอย่างก็ปลูกลงดินบางอย่างก็ปลูกในกระถางหรือทำเป็นสวนครัวลอยฟ้าก็ได้นะ
10: สวนครัวลอยฟ้าเป็นยังไงหร
11: อผักที่ปลูกในกระถางแล้วแขวนไว้เหมือนดอกไม้ประดับบ้านไงล่ะผักสวนครัวหมายถึงพืชผักที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านใช้ทำอาหาร
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหา